0: ความเข้าใจจะชัดเจนไหมไม่ชัดเจนอ่ะคำถามข้อต่อมานะครับถ้าเราอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องและน้ำเสียงไม่ชัดเจนจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ฟังจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ฟังปลายทางคิดด้วยนะครับใครจะเป็นตัวแทนในการตอบข้อนี้มาเลยครับจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ฟังสมมติเรากำลังอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังแล้วเราออกเสียงไม่ชัดเจนออกเสียงไม่ถูกต้องคำควบกล้ำก็ผิดอักษรนำก็ผิดอย่างเงี้ยจะเกิดผลอย่างไรต่อผู้ฟังใครจะตอบบ้างครับ
1: ถ้าเราอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องและน้ำเสียงไม่ชัดเจนนะครับจะทำให้เข้าใจผิดครับว่าอีกคำเป็นอีกคำครับเช่นคำว่ารักครับสมมติเราอ่านออกเสียงเป็นรักก็จะหมายความว่ารักขโมยได้ครับ
0: ก็คือถ้าเราอ่านให้ผู้ฟังใช่ไหมครับแล้วออกเสียงไม่ชัดเจนเช่นคำว่ารักที่เป็นรอเรือความรักนะครับถ้าเราออกเสียงเป็นลอลิงรักก็อาจจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดว่าเป็นรักขโมยได้อัปรบมือให้เพื่อนนะครับซึ่งถ้าเราอ่านออกเสียงผิดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังทำไมเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหาที่เราอ่านเหมือนเมื่อสักครู่ที่เพื่อนยกตัวอย่างเลยนะครับนะครับและวันนี้นะครับครูมีการทดสอบความสามารถในการอ่านซึ่งสิ่งที่ครูเอามาให้นักเรียนอ่านเนี่ยเป็นบทร้อยแก้วพร้อมหรือยังปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันบางคนเห็นแล้วกับตกใจเลยทำไมไม่มีสระเลยครับทำไมไม่มีสระเลยคะอ่านยากไหมลองดูก่อนทดสอบความสามารถให้ดูก่อนนะครับปลายทางดูด้วยนะครับใครจะเป็นตัวแทนเป็นผู้หาญกล้าใครจะเป็นตัวแทนครับมีไหมหนูไม่เป็นไรอ่านผิดอ่านถูกไม่เป็นไรมันเป็นการทดสอบความสามารถเฉยๆลองยืนอ่านดูนะครับฟังเพื่อนนะปลายทางฟังด้วยนะครับ
2: ฝนตกโปรยกรกนกคนตลกชวนดวงกมลคนผอมรอชมพมรดมดอมดอกไม้ขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกรนลอย
0: รอน
2: รอยยนต์พมรดมดอกหอมบนขอนตรงคลองมอน
0: ปรบมือให้เพื่อนเมื่อสักครู่เพื่อนอ่านคำว่าไม้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดในสไลด์นะไม่มีคำว่าไม้นะครับแต่ว่าเป็นดอกขจรปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งกลับไปดังที่ครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันว่าอ่านอย่างไรนะครับจะได้อ่านได้ถูกต้องถ้าครูแบ่งมาแบบนี้ครูแบ่งมาแบบนี้อ่านได้ไหมได้เพราะฉะนั้นต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ3 4เริ่ม

0: เกิดว่าครูแบ่งเป็นคำมาให้แล้วแต่นักเรียนยังอ่านแบ่งวรรคไม่ถูกต้องเราก็ต้องฝึกแบ่งวรรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองมาแบ่งวรรคพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็จะอ่านยาวไปนะครับไม่มีการแบ่งวรรคตอนซึ่งก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านมากนักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองแบ่งให้แล้วให้นักเรียนลองอ่านใหม่อีกครั้งดีไหม
1: ด
0: ีนะครับอันแรกเป็นวรรคเล็กๆฝนตกโปรยแค่นี้ก่อนกรกนกคนตลกชวนใครชวนดวงกมลคนผอม

รอชมพมรดมดอมดอกขจร2คนชอบจอดรถตรงตรอกแค่นี้นะยอมทนอดนอนอดกรดรอยนพมรดมดอกหอมเว้นก็ได้บนขอนตรงคลองมอนแบบนี้อ่านง่ายไหมถ้าแบ่งวรรคตอนแบบนี้อ่ะต้นทางและปลายทางลองอ่านพร้อมกันอีกครั้ง

0: นไหมว่าในการอ่านบทร้อยแก้วบทหนึ่งบทหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะต้องมีอะไรมีสมาธิมีสติแล้วก็จะต้องรู้ด้วยว่าคำนี้อ่านออกเสียงอย่างไรรู้ว่าคำนี้อ่านออกเสียงอย่างไรยังไม่พอยังจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องนี่คือพื้นฐานในการอ่านบทร้อยแก้วนะครับต่อมาสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วก็คือบทอ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนาซึ่งเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านบทร้อยแก้วด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้อันนักเรียนเนี่ยก็จะต้องบอกหลักการอ่านบทร้อยแก้วให้ได้แล้วก็สามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ด้วยเดี๋ยวบทที่ครูกำหนดเนี่ยจะเป็นบทอะไรนั้นก็ติดตามชมนะครับแล้วก็ในการอ่านเนี่ยก็จะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับคำถามชวนคิดคำถามง่ายๆนะปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับคำถามคือบทร้อยแก้วคืออะไรนักเรียนทราบไหมประสบการณ์เดิมของเราที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นป.4 ป.5 พอจะตอบได้ไหมว่าบทร้อยแก้วคืออะไรในใครตอบได้บ้างตอบผิดตอบถูกไม่ว่าครับปลายทางตอบด้วยนะครับตอบได้ไหมบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรลองเอามาเทียบกันและตอบความหมายของบทร้อยแก้วไหนใครจะตอบได้บ้างครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไร
1: บทร้อยแก้วคือบทที่เวลาเราอ่านเราจะต้องอ่านแบบทำนองสนอค่ะ
0: ใช่หรือไม่เดี๋ยวก่อนนะบทร้อยแก้วไม่ใช่บทร้อยกรองนะครับถ้าบทร้อยกรองเนี่ยเราจะต้องอ่านแบบทำนองสนอแต่บทร้อยแก้วก็อยู่คนละแบบคนละแบบกับบทร้อยกรองเลยอันนี้ใครจะตอบได้อีกในเพื่อนตอบขอบคุณครับลูก
2: บทร้อยแก้วคือเราจะอ่านเป็นความเรียงไปเลยครับบทร้อยกรองคือเราจะอ่านเป็นทำนองสนอครับ
0: อันนี้เพื่อนแบ่งเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันอ่านพร้อมกันครับ

นักเรียนครับ

0: นักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยแก้วแล้วใช่ไหมบทร้อยแก้วเนี่ยเป็นข้อเขียนเดี๋ยวเราขีดเส้นใต้ไว้เลยเป็นข้อเขียนนะครับประเภทความเรียงไม่ใช่บทร้อยกรองถ้าเป็นบทร้อยกรองจะต้องเขียนตามวรรคตามฉันทลักษณ์นะครับโดยการนำคำและสำนวนมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวที่สละสลวยเช่นอะไรบ้างเช่นบรรยายพรรณนาอธิบายคำสั่งข้อแนะนำนักเรียนครับถ้าเจอเครื่องหมายไปยันใหญ่แบบนี้หมายความว่าแสดงว่าที่ยกตัวอย่างมามีแค่นี้ไหมไม่มียังมีเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามอาจจะเป็นการโน้มน้าวก็ได้หรือเกิดจินตนาการก็ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจยังตอนนี้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยแก้วแล้วนะครับคำถามชวนคิดนะครับในวันนี้คำถามคือถ้าเราต้องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วให้มีประสิทธิภาพถ้าเรานะเปรียบเทียบกับตัวเรานะถ้าต้องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วให้มีประสิทธิภาพนักเรียนเนี่ยจะมีหลักการอ่านอย่างไรจงอภิปรายแสดงว่าให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านบทร้อยแก้วนะครับกิจกรรมกลุ่มนักเรียนอ่านพร้อมกันคำชี้แจงคือให้เวลากี่นาที
1: 3 นาที
0: ตามคำถามชวนคิดเวลา3นาทีอ้าวหันหน้าเข้าหากันเปิดไปที่ใบความรู้ที่2อ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนาหน้าไหนบอกเพื่อนด้วยครับใครเปิดเจอแล้วอยู่ที่หน้าที่10นะครับลองหาซิลองช่วยกันหานะครับช่วยกันค้นหาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วว่ามีหลักการอ่านอย่างไรจะต้องเว้นจังหวะและวรรคตอนอย่างไรบ้างน้ำเสียงในการอ่านเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนพิจารณาแล้วก็อภิปรายความรู้นะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนักเรียนปลายทางอภิปรายเสร็จยังครับเดี๋ยวเรามานำเสนอพร้อมกันนะครับมาสรุปพร้อมกันคำถามชวนคิดก็คือจากการอภิปรายในกลุ่มนักเรียนสรุปหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้อย่างไรเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับตัวแทน
1: หาเรื่องที่อยากจะอ่านแล้วก็อ่านให้เข้าใจเวลาที่เราอ่านเราต้องเว้นวรรคให้ได้พอประมาณค่ะ
0: ครับ
1: เว้น
0: แล้วก็ให้ถูกต้องเสียงดังเป็นยังไงน้ำเสียง
1: เสียงดังพอประมาณค่ะไม่น้อยไม่เบามากหรือว่าดังมากค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับและสำหรับกลุ่มต่อไปนะครับขอสุ่มกลุ่มที่5ปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับกลุ่มที่5
2: การอ่านบทร้อยแก้วต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องไม่อ่านเร็วหรืออ่านช้าเกินไปและต้องอ่านให้จบความครับ
0: เว้นวรรคให้ถูกต้องไม่อ่านเร็วถ้าอ่านเร็วไปผู้ฟังตามทันไหมไม่ทันถ้าอ่านช้าเกินไปก็จะน่าเบื่อใช่ไหมครับแล้วก็เวลาอ่านก็ต้องอ่านให้จบเนื้อความอัปรมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นเรามาสรุปพร้อมกันข้อที่1หลักการอ่านบทร้อยแก้วข้อที่1นักเรียนจะต้องศึกษาเรื่องที่จะอ่านให้เข้าใจจะต้องดูเนื้อหาดูเรื่องราวให้ถูกต้องนะครับ2อ่านด้วยน้ำเสียงที่ทำไมเป็นธรรมชาติเราจะไม่ดัดเสียงมากเราจะอ่านด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ก็ต้องมีความไพเราะในระดับ1ต่อมา3อ่านพร้อมกันคำที่มีตัวรอเรือและรอลิงต้องออกเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนได้ข้อที่4ครับอ่านพร้อมกัน
3: อ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อให้ถูกต้อง
0: ถ้าบทร้อยแก้วบทนั้นมีเครื่องหมายวรรคตอนมีอักษรย่อเช่นพจุดสจุดเนี่ยนักเรียนจะอ่านคำเต็มว่ายังไงพอพานจุดสศาลาจุดคำเต็มคือพุทธศักราชถ้าเป็นเดือนพอพานจุดคอควายจุดเดือนอะไร
3: พุทธศักราช
0: เพราะฉะนั้นจะต้องอ่านอักษรย่อให้ถูกต้องนะครับต่อมาอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องและเหมาะสมถ้านักเรียนเว้นวรรคยาวไปเหมาะสมไหมไม่เหมาะต้องเว้นวรรคให้พอดีและพอประมาณสั้นไปก็ไม่ดียาวไปก็ไม่ดีนะครับต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยเข้าใจนะ

0: และสุดท้ายถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการอ่านไม่สง่างามท่าทางไม่สุภาพการอ่านนั้นจะเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมปลายทางก็พิจารณาด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือมีมารยาทในการอ่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการอ่านบทระแก้วสิ่งที่จะให้นักเรียนฟังในวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นน้ำเสียงในการอ่านการแบ่งจังหวะและวรรคตอนการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีและสุดท้ายบุคลิกภาพและมารยาทในการอ่านครูก็จะมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันพร้อมหรือยังพร้อมยัง
1: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับ
2: นิทานพื้นบ้านคืออะไรนิทานพื้นบ้านในวิชาคติชนวิทยาหมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเช่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครแต่งนิทานเรื่องสังทองปลาบู่ทองสโนน้อยเรือนงามไกรทองนาง12เพราะนิทานเหล่านี้ถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าจากความทรงจำต่อๆกันมาเช่นปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่เล่าให้ลูกหลานฟังหรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง
3: นิทานเรื่องเดียวกันเช่นนิทานเรื่องสังทองจึงอาจมีหลายสำนวนได้ขึ้นอยู่กับผู้เล่าแต่ละคนผู้เล่าที่ต่างวัยกันผู้เล่าที่เป็นผู้หญิงผู้เล่าที่เป็นผู้ชายผู้เล่าในแต่ละท้องถิ่นอาจเล่านิทานเรื่องเดียวกันต่างกันออกไปทำให้เกิดนิทานสังทองสำนวนต่างๆขึ้นดังนั้นเมื่อเราศึกษานิทานพื้นบ้านเราจึงไม่ควรตั้งคำถามว่านิทานสำนวนใดถูกต้องหรือสำนวนใดเป็นสำนวนต้นฉบับหากแต่เรายอมรับความหลากหลายของนิทานสำนวนต่างๆที่เล่ากันในท้องถิ่นต่างๆหรือในบริบทต่างๆและควรทำใจให้สนุกสนานไปกับรายละเอียดที่อาจต่างกันไปในแต่ละสำนวน
0: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงในน้ำเสียงของการอ่านเป็นยังไง
4: เส
0: ีย
4: งด
0: ัง ฟัง
4: ช
0: ั
4: ดเจน
0: เสียงดังฟังชัดเจนน่าฟังยังไงต่อ
4: มีระดับสูงต่ำ
0: มีระดับสูงต่ำและในเรื่องของการแบ่งจังหวะวรรคตอนเป็นยังไงครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณครูผู้ชายกับคุณครูผู้หญิงอ่านเร็วไหมไม่เร็วอ่านช้าไปไหมไม่อ่านแบบพอดีใช่ไหมจังหวะพอดีนะครับต่อมาครับในเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเป็นยังไงเป็นยังไงครับออกเสียงคำที่มีรอเรือรอเลียงถูกต้องแล้วก็
4: ออกเสียงคำว่าดังถูกต้อง
0: และสุดท้ายประเด็นในเรื่องของบุคลิกภาพและมารยาทในการอ่านเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้ครูผู้ชายกับครูผู้หญิงอ่านตะโกนไหมครับ
4: ไม่
0: อ่านแบบน้ำเสียงปกติใช่ไหมแต่เสียงดังพอประมาณจึงทำให้เราเนี่ยฟังได้รู้เรื่องแล้วก็เข้าใจชัดเจนนะครับและสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านบทร้อยแก้วเรื่องนิทานพื้นบ้านคืออะไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับสำหรับนิทานพื้นบ้านที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ฝึกนั้นเดี๋ยวครูพาอ่านแล้วนักเรียนอ่านตามครูปลายทางอ่านตามด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนิทานพื้นบ้าน
1: นิทานพื้นบ้าน
0: ในวิชาคติชนวิทยา
1: ในวิชาคติชนวิทยา
0: หมายถึง
1: หมายถึง
0: เรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมา
1: เรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมา
0: จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
1: จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
0: โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง
1: โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง
0: เช่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครแต่งนิทานเรื่องสังทอง
1: ใครแต่งนิทานเรื่องสังทอง
0: ปลาบู่ทอง
1: ปลาบู่ทอง
0: สนูน้อยเรือนงาม
1: สนูน้อยเรือนงาม
0: ไกรทอง
1: ไกรทอง
0: นาง12
1: นาง12
0: เพราะนิทานเหล่านี้ถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าจากความทรงจำต่อๆกันมา
1: ถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าจากความทรงจำต่อๆกันมา
0: เช่นปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟัง
1: ปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟัง
0: พ่อแม่เล่าให้ลูกหลานฟัง
1: พ่อแม่เล่าให้ลูกหลานฟัง
0: หรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง
1: หรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง
0: สำหรับต่อมานี้ให้นักเรียนอ่านด้วยตนเองนักเรียนลองฝึกอ่านด้วยตนเองนะครับ3 4

นักเรียนสังเกตเห็นจุดไข่ปลา3จุดไหมแสดงว่ายังมีต่ออีกแต่ครูยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกิจกรรมในวันนี้รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่2เรื่องอ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนาให้กับนักเรียนปลายทางและประเมินการอ่านออกเสียงด้วยนะครับและสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวลองทำกิจกรรมฝึกอ่านบทร้อยแก้วเรื่องนิทานพื้นบ้านคืออะไรพร้อมแล้วนะครับใบงานของนักเรียนก็จะเป็นลักษณะที่เป็นบทร้อยแก้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้ครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทำกิจกรรมอ่านบทร้อยแก้วทางต้นทางและปลายทางเป็นยังไงลูกง่ายไหมหรือว่ายากอ่านได้นะครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนกลุ่มขอตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มในการสาธิตการอ่านกลุ่มไหนครับจะเป็นอาสาสมัครยกมือกลุ่มที่3นะครับจะเป็นตัวแทนในการอ่านบทร้อยแก้วให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงบุคลิกท่าทางนะครับ3 4เริ่ม
1: นิทานพื้นบ้านคืออะไรนิทานพื้นบ้านในวิชาคติชลวิทยาหมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเช่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครแต่งนิทานเรื่องสังทองลาบูทองสนมน้อยเรืองามไกรทองนาง12เพราะนิทานเหล่านี้ถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าจากความทรงจำต่อๆกันมาเช่นปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่เล่าให้ลูกหลานฟังหรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง
0: ประมือให้เพื่อนนักเรียนครับในส่วนนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับเกี่ยวกับการสรุปกิจกรรมการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วซึ่งถ้าอ่านในชั่วโมงเดียวนักเรียนเก่งเลยไหมไม่ปลายทางก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องกลับไปฝึกฝนอ่านอย่างต่อเนื่องนะครับฝากเนื้อหาย่อหน้าอื่นด้วยนะครับให้ไปฝึกฝนอ่านอย่างต่อเนื่องต่อมาเราก็จะมาสรุปมารยาทในการอ่านนอกจากที่จะเรียนความหมายของบทร้อยแก้วแล้วเรียนหลักการอ่านของบทร้อยแก้วแล้วนักเรียนก็ควรจะรู้เกี่ยวกับมารยาทในการอ่านเดี๋ยวมาสรุปพร้อมกันนะครับลำดับแรกนักเรียนต้องไม่อ่านเสียงดังโจนเกินไปเพราะอะไรครับ
2: รบกวนคนอื่น
0: เพราะจะรบกวนผู้อื่นลำดับต่อมาไม่ควรรับประทานอาหารขณะอ่านทำไมล่ะครับทำไมครับอาหารอาจจะติดคอหรือเกิดอาการสำลักก็ได้ใช่ไหมและสุดท้ายสิ่งสำคัญเลยเวลาที่อ่านเมื่อสักครู่ถ้าใครสังเกตเพื่อนกลุ่มที่3อ่านเป็นยังไงมีสมาธิต้องมีสมาธิมีสติจึงจะอ่านได้ถูกต้องนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คำถามข้อแรกถ้าต้องการประสบความสำเร็จในการอ่านบทร้อยแก้วนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรครับ
3: ต้องอ่านประจำทุกวันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อ่านบ่อยๆแล้วเราเพิ่งมาอ่านครั้งแรกจะทำให้เราไม่สามารถจำได้แล้วก็อ่านติดๆขัดๆค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบก็คือต้องฝึกอ่านทำไมอย่างสม่ำเสมอก็ดังที่เพื่อนบอกใช่ไหมครับว่าทุกวันถ้าเราอ่านทุกวันอ่านแบบสม่ำเสมอก็จะทำให้เรามีทักษะในการอ่านแล้วก็อ่านได้อย่างคล่องแคล่วจริงไหมปลายทางเห็นด้วยไหมครับปลายทางก็ต้องตอบคำถามด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องศึกษารูปแบบการอ่านที่ถูกต้องแล้วก็ตัวอย่างที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไปฟังการอ่านบทร้อยแก้วแบบผิดๆอ่านแบบไม่ถูกต้องจะทำให้การอ่านบทร้อยแก้วของเราดีขึ้นไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปก็จะอยู่ในเรื่องของการ
1: ค
0: ั
1: ดลายม
0: ือ
1: ส
0: ื่
1: อภาษา
0: คัดลายมือสื่อภาษาแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยต้องได้คัดลายมืออย่างแน่นอนนะครับไปเตรียมตัวกันด้วยนะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปอะไรบ้างก็จะมีใบงานที่3เรื่องคัดลายมือสื่อภาษาใบความรู้ที่3เรื่องคัดลายมือสื่อภาษาแล้วก็รูปแบบของตัวอักษรตามแบบกระทรวงการนะครับปลายทางก็จัดเตรียมด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.blcb.th www.dltv.ac.th ต้นทางดีมากบอกปลายทางนะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับวันนี้นะครับครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านไปทบทวนไปฝึกอ่านบทร้อยแก้วเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วของเราให้ทำไมดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
4: บ้านหลังนี้ครับเจ
5: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
6: จัดเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
5: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
6: เห็นครับเจ
5: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
3: ยึดรถแย่แล้ว
5: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
6: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
5: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
6: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้คำรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
5: ไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
5: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
7: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
5: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
6: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
8: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความ ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
9: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
8: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถ

0: ไก่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี่มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไก่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของจํานวนเฉพาะครับนักเรียนครับจํานวนเฉพาะคืออะไรครับนักเรียนเคยได้ยินมาบ้างมั้ยครับอ๋อยังไม่เคยใช่ไหมครับเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องระบุได้นะครับว่าจำนวนนับใดบ้างนะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนสำหรับในต้นชั่วโมงนี้ครับครูฟุกก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับวันนี้ครูฟุกก็มีลูกเต๋าครับนักเรียนลูกเต๋ามีลูกเต๋านะครับลูกเต๋าของครูฟุกนะครับมีทั้งหมดกี่หน้าครับนักเรียนตอบครูฟุกได้ไหมครับกี่หน้าครับ6หน้านะครับมีอยู่6หน้านะครับและตอนนี้นะครับครูฟุกก็ได้แจกลูกเต๋าให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยครับขึ้นมาดูสิครับคุณครูปลายทางนะครับแจกลูกเต๋าให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับนักเรียนครับลูกเต๋านะครับมี6หน้านะครับแต่ละหน้ามีแต้มอะไรบ้างครับมีแต้ม1นะครับแต้ม1ไหนลองชูแต้ม1หน่อยสิครับแต้ม1 2แต้ม2อยู่ไหนครับ3 4 5และ6ครับนะครับลูกเต๋าของเรานะครับมี6หน้าใช่ไหมครับและแต่ละหน้านะครับก็มีแต้มที่แตกต่างกันใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับฟังกติกาของครูฟุกดีๆนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนในกลุ่มนะครับผัดการทอดลูกเต๋าครับเมื่อลูกเต๋าขึ้นแต้มใดนะครับให้นักเรียนบอกตัวประกอบทั้งหมดของแต้มนั้นเช่นถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้ม6นักเรียนก็ต้องบอกตัวประกอบทั้งหมดของอะไรครับของ6นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยผัดกันทอดลูกเต๋านะครับและช่วยตรวจสอบความถูกต้องในคำตอบของที่เพื่อนตอบด้วยนะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทอดลูกเต๋าแล้วเดี๋ยวเราไปทอดลูกเต๋ากันเลยครับเริ่มกิจกรรมได้เลยครับได้แต้มไหนครับ4ตัวประกอบของ4ครับมีอะไรบ้างครับ1เลยครับ1มีอะไรครับ2 4อ่ะเพื่อนๆเพื่อนตอบถูกไหมอ่ะคนต่อไปครับอ่ะ3อ่ะบอกเลยครับ1กับ3ตัวประกอบของ1ครับ1ถูกไหมคนต่อไปครับ3 1กับ3 1กับอะไรครับ
2: 1กับ2
1: 1กับ2ครบยังครบแล้วใช่ไหมครับเพื่อนตอบถูกไหมเช่นสมมติว่าขึ้นเนี่ยขึ้นแต้ม5ตัวประกอบของ5 1 1กับอะไรครับเนี่ย1กับอะไรครับ1กับ5ใช่ไหมครับ1กับ5กลุ่มไหนนะครับผัดกันทอดลูกเต๋าครบแล้วยกมือนะครับโอเคนะครับทุกกลุ่มนะครับผัดกันทอดลูกเต๋าครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับการอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนครับถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้ม2ครับตัวประกอบของ2มีจำนวนใดบ้างครับ1และ2ใช่ไหมครับถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้ม6ครับตัวประกอบของ6มีจำนวนใดบ้างครับ
3: 1 2 3และ6
1: 1 2 3และ6ครับถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้ม1ตัวประกอบของ1มีอะไรบ้างครับ
3: 1
1: ครับเมื่อลูกเต๋าขึ้นแต้ม3ตัวประกอบของ3ครับ
3: 1และ3
1: เมื่อลูกเต๋าขึ้นแต้ม5ตัวประกอบของ5ครับ
3: 1และ5
1: 1และ5นะครับและสุดท้ายครับเมื่อลูกเต่าขึ้นแต้ม4ตัวประกอบของ4ครับ
3: 1 2และ4
1: นะครับนักเรียนคนใดนะครับตอบถูกหมดเลยครับจากที่ได้ทอดลูกเต่าแล้วขึ้นหน้าใดครับครับนักเรียนเรามาพิจารณาตรงนี้ครับครูฟุ้งนะครับจะถามว่าจำนวนนับใดบ้างที่มีตัวประกอบเพียงจำนวนเดียวครับ
3: 1
1: คืออะไรครับ
3: 1
1: และนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบว่าอย่างไรครับให้ตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงจำนวนเดียวคือ 1นะครับจากนั้นครับนักเรียนจำนวนนับใดบ้างมีตัวประกอบ

0: และ4นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวนักเรียนมาพิจารณากันต่อนะครับนักเรียนครับตัวประกอบทั้งหมดของ2 3และ5นะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับตัวประกอบทั้งหมดของ2 3และ5มีลักษณะเป็นอย่างไรครับนักเรียน
1: ม
0: ีแค่2จำนวนใช่ไหมครับคืออะไรครับ
1: 1
0: แล้วก็อะไรครับคือ1กับตัวมันเองนะครับเช่นตัวประกอบทั้งหมดของ2ก็มี1นะครับและ2 2ก็คือตัวมันเองใช่ไหมครับตัวประกอบทั้งหมดของ3ก็มี1กับ3ก็คือตัวมันเองตัวประกอบทั้งหมดของ5นะครับก็มี1กับ5ก็คือตัวมันเองแสดงว่าตัวประกอบทั้งหมดของ2 3และ5เนี่ยนะครับก็คือจะมี1กับตัวมันเองใช่ไหมครับก็จะมีเพียงแค่กี่จำนวนครับ
1: 2
0: จำนวนครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้ครับครูฟุกจะบอกให้ทุกคนว่า2 3และ5เป็นจำนวนเฉพาะครับและ1 4และ6ไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับนักเรียนคิดว่าครูฟุกใช้วิธีใดครับในการบอกว่า2 3และ5เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนคิดว่าครูฟุกพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากอะไรครับจากตัวประกอบใช่ไหมครับแล้วเป็นอย่างไรครับตัวประกอบเป็นอย่างไรครูฟุกถึงบอกได้ว่า2 3และ5เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนบอกว่าพิจารณาจากตัวประกอบซึ่ง2 3และ5มีตัวประกอบเพียงแค่กี่จำนวนครับ
1: 2
0: จำนวนคืออะไรครับ
1: 1
0: กับตัวมันเองนะครับแสดงว่าถ้าเราจะให้ความหมายของจำนวนเฉพาะเนี่ยแสดงว่าจำนวนเฉพาะนะครับจะมีตัวประกอบเพียงแค่กี่จำนวนครับ
1: 2
0: จำนวนคืออะไรบ้างครับ
1: 1
0: และตัวมันเองและครูฟุกถามว่า1เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
1: เป
0: ็นไหมครับไม่เป็นแสดงว่าจำนวนเฉพาะของเราเนี่ยก็ต้องเป็นจำนวนที่ต้องมากกว่าอะไรด้วยครับมากกว่า1นะครับเราจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนจำนวนนับที่มากกว่า1ครับและมีตัวประกอบเพียง2จำนวนคือ1กับตัวมันเองเราถึงเรียกว่าจำนวนเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนอันนี้นะครับจากที่เราได้สังเกตกันมาเราก็ได้ข้อสรุปดังนี้ครับนักเรียนต่อไปครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับมาร่วมกันพิจารณานะครับว่าจำนวนนับนะครับที่ครูฟุกกำหนดให้นั้นนะครับ5จำนวนนี้นะครับจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะนะครับและจำนวนใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะพร้อมทั้งให้นักเรียนนะครับบอกเหตุผลด้วยนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง1ข้อนะครับข้อที่1ครับก็คือ11 11นะครับพิจารณาครับว่า11เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่จากที่เรียนได้เรียนรู้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจำนวนเฉพาะจะเป็นจำนวนนับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียงแค่กี่จำนวนครับ
1: 2
0: จำนวนคือ1กับตัวมันเองครูฟุกถามว่า11เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับ
1: เป็น
0: ไหมครับ
1: เป
0: ็นจำนวนเฉพาะเพราะเหตุใด11จึงเป็นจำนวนเฉพาะครับกี่จำนวนครับ
1: 2
0: จำนวนคือจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: และ11คือ1และ11นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับข้อ1นะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับทำนะครับซึ่งครูฟุกได้เตรียมนะครับเอาไว้ให้ในแฟ้มของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพิจารณาจำนวนต่อไปนี้นะครับว่าจำนวนนับใดเป็นจำนวนเฉพาะนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนปลายทางเตรียมตัวตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับครูฟุกนะครับขอตัวแทนกลุ่มนำเสนอนะครับโดยครูฟุกขอเลือกกลุ่ม5ครับ21เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับ
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นเพราะเหตุใดครับ
1: เพราะมีตัวประกอบ4จำนวนครับ
0: ได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
1: 1 3 7และ21ครับ
0: 1 3 7และ21ครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับครูฟุกขอตัวแทนกลุ่ม4ครับ29เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
2: 29เป็นจำนวนเฉพาะค่ะ
0: เพราะเหตุใดครับ
2: เพราะ29มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวค่ะ
0: คืออะไรครับ
2: 1กับ29ค่ะ
0: นะครับ29มีตัวประกอบเพียงแค่2จำนวนนะครับคือ1กับ29นั่นเองครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับกลุ่มไหนดีนะขอเป็นกลุ่มกลุ่ม3ครับ37เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
3: เป็นครับ
0: เพราะเหตุใดครับ
3: เพราะมีตัวประกอบเพียงแค่2จำนวนครับ
0: ได้แก
3: ่1และ37ครับ
0: 1และ37ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องครับจำนวนสุดท้ายครับคือ44ครับเหลือกลุ่ม1กับกลุ่ม2เอ๊ะกลุ่มไหนดีนะขอเป็นกลุ่มนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนดีครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม2ครับตัวแทน1คนครับ44เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นเพราะเหตุใดครับ
2: เพราะว่า44มีตัวประกอบ6ตัวค
0: ่
2: ะ
0: มีตัวประกอบอยู่6จำนวนใช่ไหมครับเอ๊ะอะไรบ้างครับ
2: 1 2 4 11 22และ44ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้พิจารณานะครับจำนวนเฉพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ได้พอทราบนะครับว่าจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเดี๋ยวครูฟุกมาต่อที่กิจกรรมนะครับคือใบกิจกรรม 1.2 ครับซึ่งบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งกลุ่มนะครับนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.2 ให้กับนักเรียนครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้ครูปลายทางเดินให้คำแนะนำนักเรียนด้วยนะครับสำหรับคำที่แจงของนักเรียนนะครับให้นักเรียนพิจารณาจำนวนนับตั้งแต่1ถึง100ครับมีจำนวนเฉพาะกี่จำนวนครับจำนวนนับตั้งแต่1ถึง100เนี่ยมีจำนวนเฉพาะกี่จำนวนครับโดยให้นักเรียนนะครับวงกลมครับล้อมรอบจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะครับและเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับครูฟุกอาจจะสุ่มนักเรียนนะครับออกมานำเสนอครับนี่นะครับคือใบกิจกรรมของเรานะครับใบกิจกรรมของครูฟุกจะประกอบด้วย2ข้อใหญ่นะครับครูฟุกให้นักเรียนนะครับทำข้อ1ก่อนนะครับสำหรับข้อ2เดี๋ยวเรามาพิจารณานะครับและอภิปรายกันนอกเวลานะครับคุณครูปลายทางก็สามารถบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับทำกิจกรรมได้เลยครับซึ่งใบกิจกรรมจะอยู่ในแฟ้มของแต่ละกลุ่มครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเดี๋ยวเรามานะครับพิจารณานะครับว่าจำนวนนับตั้งแต่1ถึง100นะครับมีจำนวนเฉพาะอยู่กี่จำนวนและจำนวนใดบ้างนะครับนี่ครับครูฟุกขอทีละแถวครับเป็นตั้งแต่1ถึง10ก่อนครับขอเป็นกลุ่ม2ครับแถวแรกครับมีจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะครับตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยครับ2 3 5 7ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับครูฟุกเลยนะครับแถวถัดมาครับตั้งแต่11ถึง20ครับจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะครับขอกลุ่ม1ครับ
1: 11 13 17 19
0: นะครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับแถวถัดมาครับตั้งแต่21ถึง30ครับขอเป็นกลุ่ม5ครับตอบทั้งกลุ่มพร้อมกันเลยครับ23และ29เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับจากที่ตรวจสอบมาถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแถวถัดมาครับตั้งแต่31ถึง40ครับขอเป็นกลุ่ม4ครับดังๆครับ37มีอีกไหมเพื่อนๆว่าไงครับยังมีอีกไหมครับ
2: มีอ
0: ี
2: กอ
0: ะไรครับ
2: 39
0: 39ใช่ไหมครับ39ใช่จำนวนเฉพาะไหมครับ
2: ไม่ใช่
0: ครับในแถวนี้นะครับมีแค่31กับ37นั่นเองครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่ามีจำนวนใดบ้างนะครับแถวถัดมาก็คือ41จำนวนถัดมาครับ
3: 43
0: ถัดมาครับ
3: 41
0: อะไรนะครับ
3: 47
0: มีอีกไหมเอ่ยแถวนี้มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับครูฟุกเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับต่อมาครับแถวถัดมา51ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับต้องเป็น
3: 53
0: ต่อไปครับอะไรนะครับ
3: 57
0: ไม่ใช่ครับต้องเป็น59ครับเพราะ57นะครับจะมี3หารได้ลงตัวครับนักเรียนใช่ไหมครับถึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับเพราะมี3ตัวประกอบมากกว่า2จำนวนแล้วครับถึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับแถวถัดมาครับก็คือ
3: 61
0: ตอบพร้อมกันเลยครับ
3: 67
0: ตอบพร้อมกันเลยนะครับ
3: 73
0: 79
3: 83 97
0: ครับมีทั้งหมดกี่จำนวนครับตั้งแต่1ถึง100นะครับจำนวนนับตั้งแต่1ถึง100มีจำนวนเฉพาะกี่จำนวนครับเท่าไหร่ครับไหนลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งสิเท่าไหร่ครับ25จำนวนนะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าจำนวนนับนะครับตั้งแต่1ถึง100นะครับมีอยู่25จำนวนก็ได้แก่จำนวนดังนี้เลยนะครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมในข้อ2นะครับครูฟุกได้แจ้งแล้วว่าให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไปอภิปรายกันนอกเวลานะครับและนำมาส่งคุณครูนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกอยากให้นักเรียนตอบครูฟุกว่าจำนวนนับตั้งแต่1ถึง20มีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะบ้างครับตอบพร้อมกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยคือ
3: 2
0: นะครับก็มีดังนี้เลยครับเก่งมากครับปรบมือให้ทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับแล้วจำนวนเฉพาะคืออะไรครับช่วยสรุปความหมายของจำนวนเฉพาะกันอีกหนึ่งครั้งครับจำนวนเฉพาะคืออะไรครับนะครับคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงกี่จำนวนครับ
3: 2
0: จำนวนคือหนึ่งและตัวมันเองใช่ไหมครับและอย่าลืมจำนวนเฉพาะต้องเป็นจำนวนนับที่มากกว่า1เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับไม่เป็นนะครับเพราะว่า1เนี่ยมีตัวประกอบเพียงแค่จำนวนเดียวก็คือตัวมันเองนั่นเองครับแสดงว่าเราสามารถสรุปได้ดังนี้ครับจำนวนนับนะครับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียง2จำนวนนะครับคือ1กับตัวมันเองเนี่ยเราถึงเรียกว่าจำนวนเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนต่อมาครับสิ่งที่ครูฟุกอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในวันนี้นะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.2 นั่นเองครับแบบฝึกหัด 1.2 ก็มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถบริหารจัดการให้นักเรียนปลายทางทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับเรียนต้นทางครูฟุกให้ทำทั้ง6ข้อเลยนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนเห็นป้ายที่อยู่กลางโต๊ะไหมครับเห็นไหมครับนักเรียนหยิบขึ้นมาครับและเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของจำนวนเฉพาะครับว่าจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องจำนวนเฉพาะไปในวันนี้นะครับนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเราลองประเมินตนเองครับจะมี2หน้านะครับพร้อมที่จะชูยังครับถ้าพร้อมแล้วยกครับทุกคนให้หน้ายิ้มหมดเลยใช่ไหมครับแสดงว่าวันนี้ทุกคนสามารถระบุได้ว่า

0: จำนวนนับใดเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอ่ะเก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาชี้แจงว่าบทเรียนครั้งถัดไปเนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบของจำนวนนับนะครับเอ๊ะคืออะไรนะครับเรามาติดตามกันในชั่วโมงถัดไปครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมแบบฝึกหัด 1.3 นะครับใบกิจกรรม 1.3 ครับและบัตรตัวเลข6 8 10 12 18และ20นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบกิจกรรมนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกัน การฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิจ๋าทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ดีจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมนั่นเองครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องเราจะรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนกันอย่างมีความสุขแน่นอนครับและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันครับคุณครูได้มีรูปภาพให้นักเรียนดูด้วยเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ข้าวต
1: ้มใช่ไหมครับซึ่งข้าวต้มเนี่ยหลายบ้านเลยนะครับก็จะนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าใช่ไหมครับใครเคยทานข้าวต้มเป็นอาหารเช้าบ้างยกมือครับโอ้หลายคนเลยนะครับแล้ววันนี้ล่ะครับนักเรียนทานอาหารเช้าอะไรกันมาบ้างครับนอกจากข้าวต้มวันนี้นักเรียนทานอาหารอะไรมาบ้างครับเชิญครับ
3: ข้าวมันไก่ครับ
1: หนูทานข้าวมันไก่มาคนอื่นล่ะครับให้เพื่อนตอบบ้างครับเพื่อนทานอะไรมาเป็นอาหารเช้า
4: แกงป่าค่ะ
1: ทานแกงป่าเป็นอาหารเช้าด้านหน้ามีบ้างไหมครับหนูทานอะไรเป็นอาหารเช้ามาหนึ่งคนครับ
5: ไข่ดาวค่ะ
1: ไข่ดาวทานข้าวกับไข่ดาวใช่ไหมหลากหลายเลยนะครับมีหลายอย่างมากทีนี้นักเรียนคิดว่าอาหารที่นักเรียนทานมาเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมครับมีไหม
6: ม
1: ีแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับใครตอบครูได้บ้างอันนี้ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียนได้เลยนะครับถูกผิดยังไม่ว่านะครับเชิญครับตอบได้เลย
7: ทำให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับนักเรียนปลายทางตอบได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางไหมครับคำตอบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถามตามความคิดเห็นของนักเรียนก่อนนะครับทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนาะทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของตนเองไหมทานมากไปไหมทานน้อยไปไหมหนูคิดว่าหนูทานมากไปหรือน้อยไปครับในแต่ละวันนักเรียนบางคนตอบว่าปกติบางคนตอบว่าน้อยไปบางคนก็มากไปใช่ไหมอันนี้เราต้องดูยังไงว่าเราทานมากไปหรือน้อยไปเราดูยังไงครับว่าเราจะทานมากไปหรือทานน้อยไปเชิญครับหยิบไม้ได้เลย
8: ถ้ากินเยอะๆเราจะอิ่มค่ะแต่ถ้ากินน้อยๆเราจะแบบกินแบบมันจะไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่
1: ดูจากการกินถ้าเรากินเยอะเราก็จะอิ่มแสดงว่าเราทานมากไปถ้ากินน้อยเราจะไม่อิ่มแสดงว่าเราทานน้อยไปอันนี้ยังไม่บอกนะว่าถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับว่าเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองนะครับซึ่งเราก็จะทำกิจกรรมนี้กันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อครับได้แก่ระบุประเภทของสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทและอธิบายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพซึ่งทั้ง2ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับนักเรียนสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะอยู่ในหน้าที่5และหน้าที่6นะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับตามที่คุณครูได้แจกมานอกจากนี้นะครับเรายังใช้ใบความรู้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองนะครับจะอยู่ในหน้าที่7ถึงหน้าที่11นะครับตรงนี้สามารถเปิดดูก่อนได้เลยนะครับและในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้เราจะทำทั้งหมด3ข้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำกันไปทีละข้อพร้อมกันเดี๋ยวในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมข้อที่1เนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับช่วยกันอ่านก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในข้อนี้อ่านในใจได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วบอกครูนะครับว่าในข้อ1นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ
9: Thank you.
1: ่านจบหรือยังครับจบแล้วอ่ะขอตัวแทนหนึ่งคนบอกคุณครูซิว่าในข้อหนึ่งนี้หนูจะต้องทำอะไรใครดีเอ่ยหนึ่งคนเชิญครับหยิบไม้ได้เลยข้อหนึ่งนี้หนูจะต้องทำอะไร
6: อภิปรายและบันทึกผล
1: หนูจะต้องอภิปรายและบันทึกผลใช่ไหมก่อนอภิปรายหนูต้องทำอะไรก่อนครับ
6: อ่านบทความ
1: ใช่แล้วครับหนูจะต้องอ่านบทความก่อนนะครับเมื่อหนูอ่านบทความเสร็จแล้วหนูถึงจะมาร่วมกันอภิปรายข้อมูลนะครับอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อยู่ในบทความนะครับจากนั้นค่อยมาบันทึกผลลงในใบงานของเราตัวนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในข้อหนึ่งไหมเข้าใจนะหนูต้องอ่านบทความแล้วก็ค่อยมาร่วมกันอภิปรายระบุถึงปัญหาตรงนี้ถ้านักเรียนทุกคนเข้าใจแล้วนะครับคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยให้อ่านบทความจากนั้นก็ระบุปัญหาและผลของปัญหาในบทความนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางเนี่ยให้ช่วยกันแจก

ความให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระบุปัญหาและผลกระทบของปัญหาในบทความนั่นเองครับถ้าตอนนี้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วเริ่มอ่านบทความได้เลยครับอ่านในใจได้เลยนะครับบทความ

0: โอเคครับนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะอ่านจบแล้วนะครับมาเราลองมาดูกันนะครับว่าปัญหาในบทความคืออะไรขอตัวแทน1คนนะครับช่วยตอบคุณครูหน่อยครับว่าปัญหาในบทความที่หนูอ่านนะคืออะไรครับมันเป็นบทความเกี่ยวกับอะไรครับลองเล่าให้ครูฟังก่อนก็ได้ถ้าตอบไม่ได้หยิบไม้ได้เลยครับ
1: เป็นเด็กไทยที่สุขภาพน่าเป็นห่วงค่ะ
0: ก็คือเกี่ยวกับเด็กไทยที่เขาสุขภาพน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงยังไงครับ
1: ขาดสารอาหารโรคอ้วนค่ะ
0: บางคนก็ขาดสารอาหารบางคนก็
1: โรคอ้วน
0: เป็นโรคอ้วนอันนี้แหละครับคือปัญหาของเรานะครับนี่นะครับในบทความที่เราอ่านนะครับจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับทุพพโภชนาการของเด็กไทยไม่ว่าจะเป็นการขาดสารอาหารอย่างที่เพื่อนบอกมานะครับหรือน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุ 7-12 ปีอยู่ในช่วงของพวกเราไหมใช่เลยนะครับจะมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มากกว่าร้อยละ30นั่นหมายความว่าร้อยละ30เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคอ้วนอันนี้คือปัญหาของบทความนะครับจากการที่เราอ่านแล้วก็วิเคราะห์มาถัดไปครับผลกระทบของปัญหาจากเมื่อกี้เด็กไทยขาดสารอาหารบ้างเป็นโรคอ้วนบ้างหนูคิดว่าจะเกิดปัญหายังไงครับจากบทความที่เขาได้เขียนมาลองช่วยกันตอบครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ขอตัวแทนนักเรียนต้นทางของเราสัก1คนครับบอกถึงผลกระทบจากปัญหาเมื่อสักครู่ครับเชิญครับ
2: จะส่งผลถึงสภาพจิตใจและสุขภาพค่ะ
0: ก็อาจจะส่งผลให้กับสภาพจิตใจนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะผอมเกินไปก็จะทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจบางคนอ้วนเกินไปก็จะทำให้ขาดความมั่นใจซึ่งจะส่งผลต่อสภาพจิตใจนะครับและนอกจากนี้ก็ยังส่งผลในด้านต่างๆนะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นคนที่เขาเป็นโรคอ้วนเนี่ยเขาก็จะมีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานตามมาด้วยนะครับในส่วนของคนที่ขาดสารอาหารหรือเป็นโรคผอมเนี่ยก็จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของตนเองทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกับที่เพื่อนบอกมาสักครู่นะครับทำให้ไม่เกิดความมั่นใจต่างๆนะครับทีนี้เราได้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบและหนูคิดว่าเราพอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมครับได้ไหมได้แล้วเราจะแก้ยังไงดีท่านหนูเห็นปัญหาและผลกระทบแล้วแก้ปัญหายังไงดีครับวิเคราะห์อันนี้ถามตามความคิดเห็นของนักเรียนก่อนนะยังไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันสามารถตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะครับถ้าเราทานมากไปเพื่อนบอกว่าเราก็จะอ้วนเราจะแก้ปัญหายังไงดีเชิญครับ
1: ถ้าเราทานมากไปแล้วเราอ้วนเราก็อาจจะแบบออกกําลังกายบ้างเพื่อให้ความอ้วนของเราลดลงก็ได้ค่ะ
0: นะครับเราก็ถ้าเรารู้ว่าเราทานมากเกินไปแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อใช้พลังงานออกไปนะครับใ

ร่างกายของเราได้รับพลังงานที่เหมาะสมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองนั่นเองไม่ทานให้มากไปไม่ทานให้น้อยไปนะครับทีนี้ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่วิธีการทำกิจกรรมในข้อที่2และข้อที่3นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับช่วยกันอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกครูว่าต้องทำอะไรต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลย

0: ่านข้อ2จบหรือยังครับจบแล้วใช่ไหมอ่ะไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อ2นี้หนูจะต้องทำอะไรกันบ้างครับอ่ะกลุ่มนี้บ้างครับหนูจะต้องทำอะไรบ้างครับในข้อ2ขอตัวแทน1คนในกลุ่มครับ
1: ในข้อ2เราต้องทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารค่ะ
0: ใช่แล้วครับเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารหนูจะต้องรวบรวมข้อมูลจากไหนครับ
1: จากแหล่งข้อมูลต่างๆค่ะ
0: จากแหล่งข้อมูลต่างๆหรือจากใบความรู้ที่เรามีอยู่ก็ได้ถูกไหมครับโอเคเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในส่วนของการรวบรวมข้อมูลนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถรวบรวมข้อมูลจากใบความรู้ก็ได้นะครับหรือจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่น่าเชื่อถือก็ได้เช่นกันครับหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนั้นเราต้องไปทำอะไรต่อครับอ่านในข้อ3ครับเริ่มได้เลยครับ

0: จบหรือยังครับ
1: จบแล้วอ่ะในข้อ3นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับขอตัวแทน1คนลองบอกเพื่อนสิเชิญครับ
2: ต้องคำนึงถึงการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองค่ะ
1: อ๋อเราจะต้องร่วมกันอภิปรายข้อมูลก่อนเนาะเราจะต้องร่วมกันอภิปรายก็คือพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เมื่อเราอภิปรายเนี่ยคุณครูก็มีประเด็นไว้ให้นะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อการอ่านใบความรู้ในการรวบรวมข้อมูลของเรานะครับหนูอ่านใบความรู้เนี่ยหนูจะต้องจับประเด็นให้ได้ตามนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือประเภทของสารอาหารอ่านใบความรู้แล้วหนูต้องรวบรวมข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้ว่าสารอาหารมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทมีอะไรนอกจากนั้นนะครับต้องคำนึงถึงปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วันอ่านจบแล้วหนูต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการพลังงานเท่าไหร่ใน1วันนะครับนอกจากนี้ต้องคำนึงถึงสัดส่วนในการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงดูนะครับว่าอาหารประเภทไหนที่เราควรทานมากอาหารประเภทไหนที่เราควรทานน้อยในแต่ละวันและสุดท้ายครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของอาหารที่รับประทานในความปลอดภัยเนี่ยจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับเข้าใจอ่านข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงให้ได้ตามประเด็นเหล่านี้นะครับเน้นย้ำนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะครับว่าสำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยให้อ่านใบความรู้เรื่องสารอาหารและการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองจากนั้นก็ร่วมกันอภิปรายข้อมูลตามประเด็นดังกล่าวที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนเน้นย้ำนักเรียนให้นักเรียนอ่านใบความรู้แล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลครับตอนนี้ก็ให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านใบความรู้ได้เลยครับ

0: ตอนนี้ครูก็คิดว่านักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับน่าจะอ่านใบความรู้กันเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาช่วยกันอภิปรายข้อมูลที่ได้กันนะครับว่าจากการที่เราอ่านข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราเชื่อมโยงข้อมูลแล้วได้ความรู้อะไรบ้างมาดูที่ประเด็นแรกกันเลยครับเกี่ยวกับประเภทของสารอาหารอ่านจบแล้วลองบอกคุณครูซิว่าสารอาหารมีกี่ประเภทครับ6ประเภทนะครับได้แก่อะไรบ้างครับไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่โอเคน้ำนะครับเรามาดูอย่างแรกไขมันก่อนไขมันพบได้ในอาหารจำพวกใดบ้างครับไขมันไขมันพบได้จากไหนจากพืชและสัตว์เก่งมากครับไขมันสัตว์ได้จากไหนอ่ะหนูเคยไปทานหมูกระทะไหม
1: เ
0: คยหนูเอาหมูไปย่างไหมเออหมูติดมันใช่ไหมเวลาย่างแล้วมันจะมีอะไรออกมาน้ำมันเออนั่นแหละเราเรียกว่าไขมันที่ได้จากสัตว์ส่วนของไขมันที่ได้จากพืชล่ะครับเออน้ำมันพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวถูกไหมน้ำมันถั่วเหลืองอันนี้คือไขมันที่ได้จากพืชถัดมาโปรตีนพบได้ในอาหารจำพวกไหนครับที่เราตอบมาถูกต้องครับพบได้ในจำพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมนมไข่ถั่วงาเนื้อสัตว์ทุกประเภทเลยนะหมู
1: เป
0: ็
1: ด
0: วัวเนื้อวัวไก่เนี่ยกุ้งมึกที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับนมไข่ถั่วงาอันนี้นะครับเราจะเมื่อเราทานอาหารไปแล้วจะให้สารอาหารประเภทโปรตีน

0: นั่นเองถัดมาคาร์โบไฮเดรตพบได้จากไหน
1: ข
0: ้
1: าว
0: ข
1: ้
0: าว
1: เกลือมันและน้ำตาล
0: สุดยอดมากครับพบได้ในข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะครับถัดไปวิตามินครับพบได้ในอาหารจำพวกใดครับ
1: ผ
0: ัก
1: ผลไม
0: ้พบได้ในผักผลไม้เก่งมากถัดไปครับเกลือแร่
2: พบได้ผลไม้ผ
0: ัก
2: ผลไม้
0: พบได้ในอาหารจำพวกผักและผลไม้เช่นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาหารทะเลบางประเภทด้วยและสุดท้ายนะครับน้ำพบได้จากไหนครับน้ำน้ำก็น้ำอะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่อยู่ในเครื่องดื่มในผักมีน้ำไหม
1: ม
0: ีในผลไม้มีน้ำไหม
1: ม
0: ีอย่างเช่นแตงโมเนี่ยใช่ไหมน้ำเยอะมากน้ำส้มอย่างเงี้ยหรือจะเป็นในต้มในแกงมีน้ำไหม
1: ม
0: ีดังนั้นน้ำก็ได้จากอาหารจำพวกเครื่องดื่มผักผลไม้ต้มแกงนะครับอันนี้คือพูดถึงประเภทของสารอาหารเนาะคราวนี้ถ้าเรานำมาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่ให้พลังงานและกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานหนูสามารถบอกครูได้ไหมว่ากลุ่มที่ให้พลังงานมีสารอาหารประเภทใดบ้างสารอาหารสารอาหารครับมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับตามนี้เลยนะครับอาจจะเรียนได้ตามนี้ไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งสารอาหารเหล่านี้ให้พลังงานนะครับกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานมีอะไรบ้างครับวิตามินเกลือแร่และน้ำอันนี้คือกลุ่มของสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ถามว่าสารอาหารทั้ง6ประเภทนี้สำคัญต่อร่างกายเราไหม
1: สำค
0: ัญนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์กันนะครับว่าสารอาหารแต่ละประเภทเนี่ยสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเริ่มจากไขมันก่อนครับมีประโยชน์อย่างไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าสารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์อย่างไรอ่ะเชิญครับ
3: ไขมันทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ
0: ไขมันทำให้ร่างกายอบอุ่นเก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับนอกจากนี้นะครับก็ยังทำให้ร่างกายของเราทำงานปกติด้วยถ้าหากว่าเราเกิดขาดไขมันไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะสู้ผอมผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นนะครับดังนั้นสำคัญไหมไขมันสำคัญนอกจากไขมันแล้วก็โปรตีนครับโปรตีนมีประโยชน์อย่างไรใครจะตอบเชิญครับ
4: โปรตีนทำให้ร่างกายเจริญเติบโตค่ะ
0: โปรตีนทำให้ร่างกายเจริญเติบโตนะครับเก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับนอกจากนี้นะครับก็ยังช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอันนี้สำคัญเลยนะครับถ้าเราขาดโปรตีนไปร่างกายก็จะสู้ผอมตัวซีดเหนื่อยง่ายผมร่วงอ่อนเพลียและเลือดจางนะครับถัดมาคาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์อย่างไรใครจะตอบดีครับเชิญ
5: คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายครับและช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติถ้าเราขาดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตทำให้ร่างกายอ่อนแอครับ
0: โอ้โหตอบได้ครบถ้วนมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะครับถ้าขาดก็จะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอไม่มีแรงสู้ผอมความต้านทานของโรคน้อยนะครับซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้พลังงานนะครับรวมถึงโปรตีนและไขมันเช่นกันนะครับถัดมาครับวิตามินมีประโยชน์อย่างไรครับเชิญครับ
6: วิตามินช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติครับ
0: วิตามินช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะครับทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตมีสุขภาพดีเก่งมากครับเสริมอีกนิดหน่อยนะครับวิตามินเนี่ยมีหลายอย่างหลายประเภทเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขาดวิตามิน A จะทำให้เราเกิดโรคตาฟางหรือตาบอดกลางคืนนะครับถ้าเราขาดวิตามิน B1 ทำให้เราใจสั่นเกิดโรคหัวใจโตและเต้นเร็วหอบเหนื่อยและเป็นโรคเหน็บชาหรือถ้าเราขาดวิตามินซีก็จะทำให้เราเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดนั่นเองครับ อันนี้คือในส่วนของวิตามินนะครับซึ่งวิตามินมีหลากหลายประเภทเนาะตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของวิตามินเท่านั้นยังมีวิตามินอีกหลายประเภทเลยนักเรียนปลายทางสามารถไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้ถัดมาในส่วนของเกลือแร่ครับเกลือแร่มีประโยชน์อย่างไรใครจะตอบครับเชิญครับ thank you
5: ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตครับและมีสุขภาพดีตลอดครับ
0: ทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับรวมถึงร่างกายทำงานเป็นปกติด้วยนั่นเองครับเก่งมากครับคราวนี้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของเกลือแร่เกลือแร่ก็มีหลายชนิดเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูยกตัวอย่างมานะครับถ้าหากว่าเราขาดธาตุโซเดียมก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนล้าปวดศีรษะอาเจียนถ้าขาดธาตุเหล็กจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอถ้าขาดธาตุไอโอดีนอาจจะทำให้เป็นโรคคอหอยพอกนะครับแล้วก็ถ้าขาดธาตุเนี้ยในตอนเด็กๆจะทำให้ร่างกายแคะสติปัญญาเสื่อมครับมีนักเรียนยกมือเชิญครับยกมือว่าไงครับอ๋อยกมือเตรียมตอบข้อต่อไปโอ้โหเตรียมพร้อมมากรู้แล้วใช่ไหมว่าต่อไปคุณจะถามว่าอะไรใช่แล้วครับว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไรเชิญเลยครับยกมือเพื่อนยกมือรอแล้วอ่ะ
6: น้ำช่วยลำเลียงสารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายค
0: ่
6: ะ
0: เก่งมากครับน้ำช่วยลำเลียงสารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายนะครับทีนี้ถ้าร่างกายของเราน้ำเนี่ยก็จะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงเกิดตะคริวหมดแรงหน้ามืดวิงเวียนศีรษะหรือบางครั้งก็เสียชีวิตได้เลยถ้าเราขาดน้ำมากๆดังนั้นสำคัญนะครับคราวนี้ถัดมาในส่วนของปริมาณพลังงานที่ร่างกายใน1วันนะครับคราวนี้หนูจะต้องบอกครูได้แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการพลังงานเท่าไหร่ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับบอกครูได้ไหมอันนี้หนูจะต้องดูจากตารางนี้นะครับดูจากตารางนี้นะครับอย่างแรกเลยที่หนูจะต้องรู้ก็คืออายุหนูต้องรู้ช่วงอายุของตัวเองนะครับว่าหนูอายุอยู่ในช่วงไหนถ้าเป็นนักเรียนป.6ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในช่วงของ9ถึง12ปีหนูก็ต้องดูในช่วงอายุนี้ถูกไหมครับหรือถ้าใครที่มีอายุมากกว่านี้ก็ต้องดูในช่วงอายุถัดไปหรือถ้าใครมีน้องก็ต้องไปดูในช่วงอายุที่ต่ำลงไปนะครับจากนั้นหนูก็ต้องดูกิจกรรมที่หนูทำว่าหนูเรียนหรือทำงานตามปกตินะครับหรือว่าหนูชอบออกกำลังกายหรือใช้แรงงานถ้าหนูรู้แล้วหนูก็จะสามารถบอกได้ว่าร่างกายของเราต้องการพลังงานเท่าไหร่ใน1วันนะครับซึ่งก็จะแยกตามเพศนะครับเพศหญิงและเพศชายโอเคตรงนี้น่าจะพอดูเป็นแล้วใช่ไหมขอยกตัวอย่างนะครับถ้านักเรียนที่อยู่ในอายุ9ถึง12ปีเรียนหรือทำงานตามปกติเป็นเพศชายต้องการพลังงานเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน
1: 1,700
0: นะครับพลังงานของเขามีหน่วยด้วยนะครับหน่วยของพลังงานในที่นี้คืออะไรครับกิโลแคลอรี่เก่งมากครับนั่นหมายความว่าเด็กอายุ 9-12 ปีเรียนหรือทำงานปกติเพศชายต้องการพลังงาน 1,700 กิโลแคลอรี่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับต้องการเท่าไหร
1: ่
0: 1,500 กิโลแคลอรี่โอเคขอเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในอายุ 13-15 ปีทีนี้เขาชอบออกกำลังกายมากเด็กคนนี้แล้วเป็นผู้ชายด้วยเขาต้องการพลังงานเท่าไหร่ครับ
1: 2,800-3,200 กิโลแคลอรี
0: ่โอเคเก่งมากเลยนะครับถือว่าตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะดูตามความต้องการของร่างกายของตนเองนะครับถัดมาสัดส่วนในอาหารนะครับสัดส่วนในการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการอันนี้หนูต้องดูตามธงโภชนาการนะครับซึ่งธงโภชนาการเนี่ยก็จะระบุอายุไว้ว่าเหมาะสมกับคนในอายุเท่าไหร่นะครับซึ่งโภชนาการธงโภชนาการอันเนี้ยเหมาะกับพวกเรานักเรียนป.6นะครับหนูจะเห็นว่าธงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับข้างบนกว้างข้างล่างแคบข้างบนที่กว้างหมายความว่าเราควรทานอาหารประเภทนั้นเยอะๆนะครับข้างล่างแคบควรรับประทานน้อยๆโอเคลองบอกคุณครูสิครับว่าอาหารประเภทใดที่เราควรรับประทานมากๆครับ
1: ข้าวแป้ง
0: ควรรับประทานมากใช่ไหมวันละกี่ทัพพี
1: 8ทัพพี
0: วันละ8ทัพพีอันนี้หนูไม่จำเป็นต้องกินครั้งเดียว8ทัพพีนะหนูอาจจะแบ่งมื้อเช้า3ทัพพีมื้อกลางวัน3ทัพพีเป็น6แล้วใช่ไหมเหลืออีก2ทัพพีก็ไปกินมื้อเย็นซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวเนาะอาหารในกลุ่มข้าวแป้งเนี่ยได้หมดเลยนะครับรองลงมาคือ
1: ผ
0: ักควรทานวันละ
1: 4ทัพพี
0: ควรทานวันละ4ทัพพีหนูก็เฉลี่ยไปนะครับใน1วันนะอันนี้พูดถึงใน1วันรองลงมาอีกคืออะไรครับ
1: ผลไม้
0: ผลไม้วันละ
1: 3ส่วน
0: วันละ3ส่วนถัดไปเป็นอะไรครับ
1: เน
0: ื้
1: อส
0: ั
1: ตว์
0: เนื้อสัตว์ก่อนเนาะควรทานวันละ
1: 6 ช้อน
0: เนื้อสัตว์วันละ6ช้อนกินข้าวนะ6ช้อนกินข้าวนี่แหละครับซึ่งโดยปกติแล้วหนูทานเป็นไงมากกว่า6ช้อนกินข้าวแล้วถูกไหมเพราะว่ามื้อหนึ่งเนี่ยหนูก็ทานกันไปบางครั้งหนูกินไก่เป็นตัวเลยใช่ไหมถัดมาครับ
1: นม
0: วันละ
1: 3
0: แก้วถึงไหมครับ
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ถัดมาน้ำมันน้ำตาลเกลือทานวันละ
1: น
0: ้อยๆอันนี้สำคัญเลยนะทานวันละน้อยๆตรงนี้แหละครับที่พวกเรามักจะทานเกินกันหนูลองมาดูตรงนี้ครับความปลอดภัยต่อสุขภาพของอาหารที่รับประทานตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำตาลเมื่อสักครู่ด้วยนะครับอันดับแรกเลยเราต้องในการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้นะครับ1ความสะอาดถ้าอาหารไม่สะอาดหนูจะรับประทานไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ควรรับประทานนะครับคำนึงถึงความสดใหม่ควรทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆนะครับปรุงสุกต้องปรุงสุกด้วยนะแล้วก็เสร็จใหม่ๆนะครับถ้าอาหารค้างคืนหลายวันอย่างเงี้ยหรือกินดิบๆอย่างเงี้ยควรรับประทานไหมไม่ควรนะครับนอกจากนี้ก็ต้องคำนึงถึงชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนในอาหารด้วยนะครับบางอย่างเรามีการแต่งสีเข้ามาใส่สารบางอย่างแต่งกลิ่นเข้ามารับประทานมากไปก็ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงนอกจากจะทำให้น้ำหนักตัวเกินแล้วเนี่ยยังทำให้เป็นโรคต่างๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำตาลในหลอดเลือดสูงโรคไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงโรคเบาหวานด้วยโรคเกิดขึ้นมามากมายเลยจากการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับปริมาณน้ำตาลในอาหารกลุ่มต่างๆหนูลองดูแล้วก็เปรียบเทียบได้ลองยกตัวอย่างมีใครชอบกินช็อกโกแลตไหมมีหลายคนเลยชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมครับช็อกโกแลต100กรัมให้น้ำตาลประมาณ12ช้อนชาเยอะไหมเยอะมากแค่หนูกินช็อกโกแลตนิดเดียวเนี่ยน้ำตาลก็แทบจะเกินแล้วถูกไหมครับดังนั้นหนูควรทานน้อยๆไม่งั้นหนูจะเป็นโรคต่างๆเยอะเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเกินกว่า1ช้อนชาต่อวันจะทำให้หนูเป็นโรคไตนะครับเป็นโรคไตเพราะว่าไตของเราเนี่ยจะทำงานหนักขึ้นลองดูปริมาณโซเดียมในกลุ่มอาหารต่างๆนะครับอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูเป็นโซเดียม 2,300 มิลลิกรัมเท่ากับเกลือ1ช้อนชานะครับหนูลองดูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีใครชอบทานไหมมีเยอะเลยนะครับดูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยให้โซเดียมประมาณ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: ดังนั้นอาหารเราเนี้ยหนูควรรับประทานวันละน้อยๆ นะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่ได้จากการที่เราอ่านใบความรู้มาเอามาเชื่อมโยงข้อมูลนะครับรวบรวมเป็นความรู้ของพวกเราคราวนี้ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับอยากจะให้พวกเราลองสรุปซิว่าหลังจากที่พวกเราทำกิจกรรมกันไปแล้วเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างพอจะสรุปกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับลองสรุปให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับในการสรุปนั้นอาจจะสรุปได้หลากหลายรูปแบบนะครับสรุปเป็นความเรียงหรือสรุปเป็นผังความคิดก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนักเรียนต้นทางของเรานะครับว่าจะสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างขอตัวแทนหนึ่งคนสรุปให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้หนูได้ความรู้อะไรบ้างเชิญครับ
3: พวกน้ำตาลเกลือโซเดียมเยอะค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ค
0: ่ะไม่ควรรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลโซเดียมเกลือเยอะๆเพราะว่าจะทำให้เกิดโรคตามมาได้โอเคใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างครับยกมือแล้วตอบคุณครูได้เลยนะเชิญครับ
2: ควรกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ
0: ควรกินอาหารให้ได้สารอาหารครบกี่ประเภทนะใช่5หมู่ไหมที่เราอ่านมาเมื่อกี้มี6 ประเภทดังนั้นเราควรทาน

0: ทานอาหารให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทโอเคถือว่ามีความกล้าตอบครับได้ความรู้อะไรครับวันนี้เชิญครับ
1: ทำให้เรารู้ว่าเราต้องควรกินกี่แคลอรี่ครับถ้าเราเรียนหรือทำงานปกติเราควรกินเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไหนเราออกกำลังกายหรือใช้แรงงานเยอะเราก็ต้องควรกินเยอะมากกว่าเดิมครับ
0: อันนี้เพื่อนกำลังพูดถึงปริมาณพลังงานที่เราต้องการในแต่ละวันนะครับว่าเราต้องรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยใน1วันต้องการพลังงานกี่แคลอรี่นะครับแล้วก็รับประทานให้เหมาะสมนั่นเองเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งเราอาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งสรุปตามรูปแบบของครูก็ได้นะครับในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วันตามที่เพื่อนบอกมานะครับดูให้เหมาะสมสัดส่วนในการรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ต้องคำนึงถึงธงโภชนาการนะครับอาหารบางอย่างควรทานมากอาหารบางอย่างควรทานน้อยซึ่งธงโภชนาการนี้ก็จะมีช่วงอายุอยู่นะครับหนูต้องดูให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับนอกจากนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานด้วยถ้าอาหารนั้นไม่มีความปลอดภัยเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานนอกจากนี้นะครับสารอาหารแต่ละประเภทก็จะมีประโยชน์เหมือนกันอาจจะเหมือนกันบ้างนะครับหรืออาจจะแตกต่างกันบ้างเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขาให้พลังงานเหมือนกันนะครับในส่วนของวิตามินเกลือแร่น้ำไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับแต่ก็ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานเป็นปกตินะครับซึ่งสารอาหารบางอย่างก็จะมีประโยชน์เหมือนกันบางอย่างก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราได้กันในวันนี้นั่นเองครับและในชั่วโมงหน้านะครับเราก็ยังคงเรียนกันอยู่ในเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองและตารางปริมาณพลังงานและสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการซึ่งในส่วนนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่www.dltv.ac.ts เพื่อเตรียมไว้ให้กับนักเรียนได้เลยครับสำหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วครับพอแค่นี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

0: ีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไป

0: ครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป
0: ็
3: น
0: พ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณ

0: ให้มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
6: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยบเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
6: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถ

0: www.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เย้
2: ดูได้ความรู้เยอะเลย
3: มากแล้ว
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
7: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
8: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
7: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว
10: สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยการเรื่องกองทุน SSF และ RMF มีประโยชน์คูณ2สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีคำถามนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า SSF ซึ่งมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะกอง SSF เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะความหมายของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาคมของ5ปีถัดไปค่ะเราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อกอง IMF ใหม่ได้นะคะเมื่อเรานำการลงทุนใน RMF บวก SSF การลงทุนใน Provident Fund สำหรับพนักงานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกบขสำหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ RMF เนี่ยก็กำหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ํา 3% ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ค่ะดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะกองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า SSF หรือมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน SSF นะคะในปีที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2573นะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม SSF ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม SSF เนี่ยนะคะมีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน SSF เราไม่จำเป็นต้องซื้อ

ติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม SSF เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง 30% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาทค่ะข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกองทุน SSF และกองทุน IMF ก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม IMF ค่ะข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน SSF และกองทุน IMF ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน IMF เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน SSF เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างทางได้ค่ะเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม SSF นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการลงทุนด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCF ทำให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดอารมณ์กล้าๆกลัวๆในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมล์พาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ. เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนแล้วกับกยศเพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงใครคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
5: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกี่ยได้ไหมคะ
3: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
4: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็การไก่เกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
2: ฟรีตลอด
3: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไก่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไก่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
4: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไก่เกี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไก่เกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
4: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
5: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
6: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองซ้อนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังงู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวดอกทีสมุนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายแซดซินภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห่อผักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สักสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: 19ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงของข่าวเที่ยงวันนี้นะครับรอติดตามการแถลงข่าวจากทางเนียบรัฐบาลนะครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระสำคัญโดยเฉพาะวาระด้านเศรษฐกิจอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนติดตามได้นะครับเมื่อมีการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทีมงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะออกมาพูดถึงโครงการต่างๆติดตามได้ในช่วงของข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ครับแต่ว่าเที่ยงนี้เรามาเริ่มดูเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เมื่อวันเสาร
0: ์
1: นับจากวันเสาร์มาจนถึงวันนี้วันอังคารประมาณ3วันท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์เหตุการณ์เนี่ยยังอยู่ในกระแสทุกคนยังติดตามถึงเรื่องตกลงแล้วเนี่ยคนขับรถไฟนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องบังคับแต่สุดท้ายเราเห็นภาพจากวงจรปิดแล้วนะครับคนขับรถไฟอยู่ในห้องในการบังคับการเดินรถอยู่นะครับขณะที่เรื่องของคดีความต่างๆก็คงต้องว่ากันตามกระบวนการของตำรวจแต่ว่าวันนี้ก็มีเหตุเกี่ยวกับรถไฟมาอีกแล้วแต่เป็นรถไฟเฉียวชนคน
0: ค่ะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมาเองหลายคนก็ตกอกตกใจเห็นข่าวเอ๊ะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงสายๆเนี่ยนะครับถามว่าไกลจากจุดเกิดเหตุเดิมตรงบริเวณที่แยกอโศกตรงนั้นไหมไม่ได้ไกลนะ
0: ค่ะ
1: อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบริเวณถนนเลียบทางรถไฟมักกะสันถนนกำแพงเพชร7ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตของมักกะสันนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงก์บริเวณใกล้กับโรงแรมเมอร์เคียวด้วยโดยสวพ.91เขารายงานเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะมีอาชีพเป็นขับไรเดอร์นะครับขับไรเดอร์คือพี่ไรเดอร์คนนี
0: ้
1: เขาจอดรถที ่ข้างทางเพื่อลงไปปัสสาวะแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่เขาลงไปปัสสาวะเนี่ยคือตัวเขาเป็นไรเดอร์เนี่ยเขาใส่อุปกรณ์ครบทุกอย่างทั้งหมวกกันน็อกทั้งใส่หูฟังด้วยนะครับก็เลยลงไปปัสสาวะพอปัสสาวะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหันรถกลับจะ
0: หันตัวเองกลับมา
1: หันตัวเองกลับมาเพื่อจะกลับมาที่รถก็ปรากฏว่าเป็นจังหวะที่รถไฟเนี่ยมาพอดีนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าสันนิษฐานอาจจะไม่ได้ยินในเรื่องของเสียงรถไฟ
0: อ
1: ย่างที่บอกยังใส่หมวกกันน็อกนะครับยังใส่หูฟังด้วยก็ทำให้เกิดเหตุขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะโดยตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะแล้วก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนค่ะกู้กล้องวงจรปิดย้อนหลัง2วันเพื่อที่จะติดตามดูพฤติกรรมพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานที่คุมไม้กั้นเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับคดีนี้นะคะบอกว่าในส่วนของฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับประเด็นกล้องวงจรปิดที่มีกระแสข่าวบอกว่าไม่เห็นผู้ขับขี่หรือว่าช่างเครื่องบนรถไฟนั้นทางตำรวจยังไม่ได้ให้การยืนยันเนื่องจากว่าฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด3ป้อมค่ะซึ่งก็มีกล้องป้อมละ8ตัวรวม24ตัวเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีกล้องบางตัวในบางมุมเนี่ยไม่ได้ทำงานวันนี้จึงจะมีการเก็บกู้ข้อมูลเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็นำภาพทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังของทั้งคนขับรถไฟบนทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นในแต่ละแยกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลักการปฏิบัติกันอย่างไรโดยฝ่ายสืบสวนก็จะเร่งสรุปรายงานส่งให้กับฝ่ายสอบสวนภายใน2วันนี้ค่ะ
2: เราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็มารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรม ทั้งของคนขับซึ่งเป็นคน

0: ขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานเอ้ยแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับเพื่อมาดูว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยเขามีหลักการปฏิบัติของคนขับแล้วก็คนคุมไม้กั้นยังไง
1: ขณะที่ประเด็นการสอบปากคำช่างเครื่องเมื่อวานนี้รวมถึงคำให้การว่าจะมีการสอดคล้องกับคนขับรถไฟหรือไม่และตำแหน่งขณะที่เกิดเหตุอยู่ในห้องคนขับหรือไม่นั้นทางตำรวจก็ขอสงวนรายละเอียดไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีผลต่อรูปคดีและป้องกันไม่ให้มีการเตรียมคำให้การเพราะว่ายังต้องรอสอบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปเทียบเคียงกับระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของการรถไฟควบคู่กับการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟในวันนี้ด้วยส่วนการตรวจร่างกายหาสารเสพติดของช่างเครื่องก็ได้ทำการเจาะเลือดตรวจแล้วแต่ว่าตรวจผลตรวจออกมายังไม่ได้ส่งมาให้กับในส่วนของทางตำรวจนะคะ
0: ตัวช่างเครื่องข้อมูลของช่างเครื่องมีผลต่อในรูปของคดีนะครับผมยังไม่สามารถที่จะบอกเรื่องรายละเอียดได้ยังต้องรอการสอบปากคำในส่วนอื่นประกอบกันว่าสิ่งที่เขาให้นั้นถูกต้องตัวหรือเปล่าตัวนี้ผมขออนุญาตประชุมกับฝ่ายสืบสวนแล้วไอ้ฝ่ายสอบสวนแล้วนะครับฝ่ายสอบสวนขอสงวนไว้ก่อนส่วนที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ข้อมูลไปยังไงนั้นทางฝ่ายตำรวจเองเราไม่รับรองในเรื่องนี้นะครับ
2: และในวันนี้ครับก็จะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่มเติมจากทั้งหมด14คนนะครับเมื่อวานนี้สอบไปแล้ว2คนวันนี้จะสอบเพิ่มอีก9คนครับเป็นคนไทยทั้งหมดส่วนอีก3คนที่เป็นชาวต่างชาตินั้นจะติดตามตัวมาสอบสวนให้ครบถ้วนครับฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตวันนี้จะเดินทางมาให้การกับตำรวจจำนวน4คนแบ่งเป็นช่วงเช้า1และมาจากต่างจังหวัดอีก3คนนอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ครับมีการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณโดยพบว่ามีการให้การเนี่ยขัดแย้งกันโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่โบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาณตามขั้นตอนแล้วขณะที่พนักงานขับรถไฟอ้างว่าไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา
3: ทางฝ่ายของผู้ควบคุมจุดตัดทางรถไฟแจ้งว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่ในทางของพนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณครับ
4: ตรงนี้เราจะตรงไหนมาพิสูจน์ทราบได้ว่า
3: ครับทีมสืบสวนนะครับโดยท่านรองศักยะก็ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานกล้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุมีการตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมแต่ละจุดตัดจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรบ้างเราต้องไปตรวจสอบให้ครบถ้วนครับว่าเพราะว่าไม่ใช่จุดตัดเดียวไม่มีการผ่านหลายจุดตัดมากกว่าจะมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุต้องตรวจสอบให้ชัดเจนปรากฏชัดเจนว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเนี่ยได้ทำครบถ้วนไหมในแต่ละแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นอนัตสัญญาณการให้สัญญาณให้ผ่านได้ด้วยไฟการให้สัญญาณธงและรวมถึงวิทยุสื่อสารที่มีการติดต่อได้ทำครบถ้วนไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพวงจรปิดในแต่ละช่วงที่จุดตัดแยกและรวมถึงความเร็วขณะผ่านแยกจำเป็นจะต้องเอาภาพวงจรปิดไปให้ผู้เชี่ยวชาญครับที่สามารถประเมินความเร็วได้ว่าการผ่านแต่ละแยกเนี่ยใช้ความเร็วคงที่ไหม
1: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือกรณีผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟนะคะที่มีสารเสพติดนะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีการเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดค่ะคือเสพครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ10วันแต่ว่าตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยังไปพบประวัติพนักงานขับรถไฟเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี2562ด้วยในพื้นที่ของสภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
3: ในเบื้องต้นนะครับที่รับฟังข้อมูลมาก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10วันครับ10วัน
4: ที่จะมาขับ
3: ขับประมาณนะครับเห็น
4: เ
3: ป็นวันครับ
4: แต่ทางตำรวจเชื่อไหมครับว่า10วันแล้วไม่ตรวจ
3: ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนครับคือเราคาดเดาไม่ได้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
5: ลักษณะอาการหลังจากที่ ตอนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาดูมีอาการเมายา
3: ก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยดูเรื่องครับ
2: ส่วนขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยาครับมีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตนะครับได้แล้ว4ร่างโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เตรียมพร้อมส่งร่างกลับภูมิลำเนาทันทีในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ร่างว่าล่าสุดสามารถพิสูจน์และยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างโดยได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเร่งประสานญาติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกเอกสารขอรับศพแล้วส่วนอีกร่างยังต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนซึ่งขณะนี้มีครอบครัวผู้ประสบเหตุติดต่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบแล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนมาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNAด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดเตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจำนวน7คันมารอที่สถาบันนิติเวชแล้วเพื่อทำหน้าที่เคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างภูมิลำเนาเดิมของแต่ละรายโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคาดว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งคืนครอบครัวได้เร็วที่สุดภายในวันนี้ภายหลังได้รับเอกสารอนุญาตที่ชัดเจนจากพนักงานสอบสวนและก็สถาบันนิติเวช
1: วันนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวร่วมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟที่บริเวณมักกะสันนะคะพร้อมกับสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วก็แผนระยะยาวเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนค่ะโดยทางกระทรวงคมนาคมมีการกำหนดหลักปฏิบัติใหม่นะคะก็คือหากเครื่องกั้นถนนไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าสัญญาณไม่พร้อมก็ห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านโดยเด็ดขาดค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรฟท.ได้กล่าวถึงประเด็นระบบอนุสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันเป็นระบบมาตรฐานยุโรปแต่ว่าระบบเครื่องกั้นถนนดังกล่าวนั้นเป็นการติดตั้งแยกต่างหากค่ะจึงไม่ได้ทำงานสัมพันธ์กับระบบอนุสัญญาณโดยตรงซึ่งตามกฎข้อบังคับระบุชัดเจนว่าพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนอย่างเคร่งครัดแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าทางรฟท.ยังไม่สามารถนำคันกั้นถนนลงได้สำเร็จส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะว่าพนักงานขับรถอยู่ในห้องควบคุมขณะเกิดเหตุหรือไม่เบื้องต้นจากกราฟการเดินรถก็พบว่ามีการใช้ระบบห้ามล้อฉุกเฉินจริงคาดว่าพนักงานค่ะอาจจะมีการขยับหลบในช่วงวิกฤตทางนี้กำลังเร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก7คน
6: ในการสอบสวนเบื้องต้นครับในเรื่องของระบบอนุสัญญาณนะครับเป็นระบบอนุสัญญาณมาตรฐานยุโรปที่เราใช้อยู่นะครับส่วนตัวเครื่องกั้นถนนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดตั้งแยกต่างหากออกมานะครับก็จะเป็นเครื่องกั้นถนนที่ทำงานไม่ได้สัมพันธ์กับตัวอนุสัญญาณทั้งนี้กฎข้อบังคับของการรถไฟก็มีมาตรการนะครับในการที่จะให้เครื่องกั้นลงให้เรียบร้อยแล้วก็รวมถึงการให้สัญญาณให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำขึ้นรถผ่านกรณีดังกล่าวชัดเจนครับว่าการรถไฟยังไม่สามารถที่จะนำคานกั้นถนนลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสัญญาณเครื่องกั้นถนนยังไม่เรียบร้อยนะครับกรณีนี้นะครับกฎข้อบังคับการรถของการรถไฟพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนโดยเคร่งครัดนะครับและในส่วนที่สองเรื่องของการสอบสวนในเรื่องของพนักงานที่อยู่ประจำขบวนรถอยู่ขบวนรถหรือไม่นะครับก็ในเบื้องต้นก็คาดว่าอยู่บนขบวนรถครับแล้วก็เดี๋ยวรอผลการสอบสวนเนื่องจากว่าพนักงานเองก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงในการเรื่องของการห้ามล้อฉุกเฉิน
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนที่มีการสั่งการและให้มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะโดยเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากเดิมที่หากระบบไฟมีปัญหาให้ใช้สัญญาณมือมาเป็นหากไม้คานกั้นไม่ลงมาหรือว่าสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนตัวผ่านเด็ดขาดเพื่อตัดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
2: ราเปลี่ยนไปดูสถานการณ์ชายแดนด้านตอนออกกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณนั้นยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดล่าสุดแม่ทัพภาคที่1พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจความพร้อมรบนะครับมีการสั่งทุกหน่วยยกระดับรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ใช้โดรนในการเสริมเขี้ยวเล็บปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและการตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองพันประจำปี2569ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ท่ามกลางการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นการฝึกครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอสระแก้วและอำเภอวัฒนานครโดยแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสภาพกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบัติการรบก่อนพบปะให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพร้อมกันนี้ครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยเร่งปรับตัวสู่สงครามยุคใหม่โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและบทเรียนจากสนามรบจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบทั้งการใช้โดรนการกวาดล้างทุ่นระเบิดการโจมตีที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงและการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1: ไปดูความคืบหน้านะคะในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจางจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อที่จะคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนล่าสุดนะคะก็มีการปลดล็อกพื้นที่เสี่ยงแล้ว 72% พบทุ่นระเบิดรวมกว่า300รายการค่ะศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บกู้แล้วก็ปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำนวน150ตารางเมตรคิดเป็น 0.15% ตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน3ทุ่นสรุปผลปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปี2568จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 72,000 ตารางเมตรคิดเป็น 72.14% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยและยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 27,800 ตารางเมตรคิดเป็น 27.86% พบทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม324รายการทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
2: ยังอยู่เรื่องของชายแดนนะครับไปดูปฏิบัติการตรวจเข้มแนวชายแดนหลังกองทัพเรือนั้นสกัดจับแรงงานกัมพูชาลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางฝั่งพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทั้งหมดรับสารภาพนะครับยอมจ่ายค่าหัวคนละ 8,000 บาทเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทยพลเรือตรีปรารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือว่ากปชจตยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่521สามารถจับกุมชาวกัมพูชาได้6คนพร้อมสัมภาระบริเวณแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังพบว่าทั้งหมดนั้นไม่มีเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมนเจยและจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจและตกงานจึงลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดขอนแก่นผ่านขบวนการลักลอบข้ามแดนโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 8,000 บาทก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวเอาไว้ได้

0: ากรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรี
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับหรือนักเรียนต้นทางปลายทางสามารถเรียกชื่อเล่นว่าครูวิได้นะครับสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหางานประดิษฐ์น่ารู้รวมไปถึงงานช่างกิจกรรมการฝึกประกอบอาหารต่างๆนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งภาคที่เป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติสิ่งสำคัญเลยนะครับครูวิอยากให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเตรียมสมุดนะครับปกอ่อนจำนวน1เล่มเพื่อใช้ในการจดบันทึกด้วยนะครับเพราะบ่อยครั้งเลยที่คุณครูสังเกตดูนะครับนักเรียนฟังอย่างเดียวนะครับหรือจะจำด้วยนะครับปรากฏว่าฟังและจำไม่หมดฉะนั้นจดดีกว่าจำนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ครับตอนนี้เด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับระหว่างที่คุณครูแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับขอให้เด็กๆนะครับหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนั้นนะครับนักเรียนสามารถอภิปรายการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านได้และข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านครับจุดประสงค์3ข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทําได้ผ่านจุดประสงค์นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีอยู่4หัวข้อนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับหัวข้อที่1เลยก็คือความหมายของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านหัวข้อที่2หลักการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านหัวข้อที่3นะครับประโยชน์ของการดูแลรักษานะครับเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4นะครับทักษะการจัดการในการทำงานบ้านนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับสำคัญกว่าสิ่งใดครูวิมีคำถามนะครับอยากจะถามทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านคืออะไรครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านคืออะไรครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็สามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและตอนนี้ครูวิอยากจะฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครสามารถตอบคำตอบนี้ได้บ้างครับขอยกมือหน่อยครับตัวแทนจากกลุ่มที่3ครับ
1: คืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับตอบเช่นเดียวกันไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องเรือนเครื่องใช้นั้นหมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเรานะครับทำให้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นสะดวกสบายมีโต๊ะมีเก้าอี้มีตู้เย็นมีพัดลมให้เราได้ใช้งานนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับอยากให้เด็กๆลองตั้งสติแล้วสังเกตภาพที่อยู่หน้าจอนี้ครับภาพนี้เป็นภาพอะไรครับบางคนก็เป็นห้องนอนใช่ไหมครับมีคำตอบไหนอีกครับห้องทำงานแล้วสภาพห้องนั้นเป็นอย่างไรครับเด็กๆโอ้โหรกสกปรกมากเลยใช่ไหมครับถ้าจะให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางไปพักอยู่อาศัยนักเรียนจะไปไหมครับไม่ไปเพราะสกปรกใช่ไหมครับอาจจะอันตรายต่อสุขภาพของเราก็ได้นะครับแล้วต้องการให้ห้องนี้สะอาดนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรครับ
2: ความสะอาด
0: เก่งมากเลยครับเราจะต้องทำความสะอาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องรวมไปถึงเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆอาจจะใช้วิธีการปัดกวาดเช็ดถูก็ได้นะครับเรามาดูหัวข้อที่1กันเลยนะครับความหมายและการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้นะครับ สำหรับความหมายของเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั้นนะครับหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านอันประกอบไปด้วยตู้เย็นพัดลมตู้กับข้าวไมโครเวฟโซฟาตู้เตียงต่างๆซึ่งเราเคยใช้งานกันมาหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านของเรานะครับสำหรับความหมายของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั้นนะครับก็หมายถึงการรักษาสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกวิธีอาจจะใช้วิธีการเช็ดโต๊ะหรืออาจจะล้างพัดลมเพื่อที่จะเป็นการรักษาสิ่งของเหล่านั้นเป็นการยืดอายุการใช้งานสิ่งของเหล่านั้นไว้ด้วยนะครับสำหรับในหัวข้อที่2นะครับหลักการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้นั้นมีหลักการดังนี้เลยนะครับเวลาที่เราจะใช้งานเราจะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังไม่ให้ชำรุดยกตัวอย่างเวลาที่นักเรียนใช้พัดลมเสร็จแล้วนักเรียนก็จะปิดพัดลมใช่ไหม

0: อาจจะทําให้สายไฟของพัดลมนั้นขาดได้อีกทั้งยังอาจจะทําให้เกิดไฟช็อตเราได้ด้วยดังนั้นไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะครับเวลาที่จะใช้งานก็จะต้องระมัดระวังและไม่ให้ชำรุดด้วยเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆก็จะสามารถใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหลักการข้อต่อไปนะครับเมื่อพบว่าชำรุดพังหรือมีน็อตอะไรก็ตามที่หลุดออกมานะครับถ้าเราซ่อมแซมเองได้เราก็ควรที่จะซ่อมแซมเลยเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันชำรุดหรือพังไปมากกว่าเดิมนะครับและจะต้องทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งไปพร้อมๆกับการปัดกวาดเช็ดถูและจะต้องทำความสะอาดให้ถูกวิธีด้วยนะครับถ้ากรณีถ้านักเรียนต้องการทำความสะอาดเครื่องซักผ้านักเรียนจะทำอย่างไรครับเช็ดภายนอกใช่ไหมครับแล้วตัวเครื่องล่ะครับเราจะต้องทำอย่างไรเช็ดหรือว่าล้างครับ
1: ล
0: ้างเก่งมากเลยนะครับอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับและจะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสมถ้านักเรียนต้องการจะทำความสะอาดกระจกนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรครับเก่งมากเลยครับนำผ้าใช่ไหมครับหรืออาจจะใช้หนังสือพิมพ์ร่วมกับน้ำยาเช็ดกระจกใช่ไหมครับนำไปเช็ดกระจกนั้นให้สะอาดได้แต่ถ้ากรณีเป็นเครื่องเรือนที่เป็นไม้ล่ะครับทำอย่างไรดีครับอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่เก่งมากเลยครับในการปัดฝุ่นละอองก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าแห้งใช่ไหมครับชุบกับน้ำมันเช็ดเงาแล้วก็นำไปเช็ดโต๊ะตัวนั้นหรือถ้าไม่มีน้ำมันเราอาจจะใช้วิธีการชุบน้ำเปล่าแล้วก็บิดให้หมาดเช็ดก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านของเราด้วยนะครับกรณีต่อไปถ้านักเรียนต้องการทำความสะอาดแต่เราไม่มีความรู้เราก็สามารถที่จะศึกษาวิธีการใช้และวิธีการทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ตามคู่มือก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่มือที่ติดมากับเครื่องเรือนเครื่องใช้นั้นๆแต่ถ้าไม่มีคู่มือเลยเราก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมครับหรืออาจจะสอบถามผู้ปกครองผู้รู้ก็ได้นะครับหลักการต่อไปเวลาที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จัดเก็บเครื่องเรือนเครื่องใช้อย่างระมัดระวังหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับเช่นเวลาที่เรายกเอาตู้ต่างๆมาที่มีกระจกออกไปทำความสะอาดด้านนอกนักเรียนจะเปิดปิดกระแทกแรงได้ไหมครับไม่ได้จะต้องค่อยๆยกใช่ไหมครับเพื่อที่จะป้องกันการชำรุดเสียหายมาถึงหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3ก็คือประโยชน์ของการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้นักเรียนคิดว่าถ้าเราดูแลอย่างดีจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับขอตัวแทนสัก1กลุ่มได้ไหมครับกลุ่มไหนจะตอบให้ครูได้บ้างครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้นั้นมีอะไรบ้างครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับ
2: ประโยชน์ก็คือเราจะสามารถใช้มันได้อายุยาวนานขึ้นครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเรามาดูประโยชน์ของครูวิกันบ้างนะครับข้อที่1เลยนั้นนะครับก็คือเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั้นก็จะสะอาดสวยงามน่าใช้งานเวลาที่เราจะใช้งานเราก็จะไม่ต้องกลับมาล้างหรืออาจจะต้องไม่ชำรุดในขณะที่เราใช้งานนะครับข้อที่2นะครับฝึกให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในบ้านนะครับทุกคนก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆนะครับสำหรับในข้อที่3นั้นนะครับเป็นการยืดอายุการใช้งานอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาที่เราจะต้องไปซื้อของใหม่ด้วยนะครับข้อที่4สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและข้อที่5นะครับเป็นการประหยัดรายจ่ายของครอบครัวในการซ่อมแซมหรือซื้อของใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูวิยกมานะครับให้นักเรียนฟังนะครับสำหรับหัวข้อที่4นั้นนะครับหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็คือทักษะของการจัดการในการทำงานบ้านนะครับมีอยู่4ข้อเลยที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับข้อที่1ก็คือเราจะต้องวิเคราะห์งานก่อนการวิเคราะห์งานนั้นก็คือการ

0: ตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนั้นก็คืออะไรเช่นการล้างจานการล้างพัดลมการถูบ้านการทำความสะอาดต่างๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อวิเคราะห์งานหรือสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วเราก็จะมาวางแผนในการทำงานการวางแผนในการทำงานเราก็จะต้องระบุแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรใช้ระยะเวลามากเท่าไหร่แล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนเราก็จะปฏิบัติงานตามขั้นตอนข้อที่1และข้อที่2นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเราก็จะประเมินผลงานสิ่งที่เราได้ทำไปว่าเราจะต้องพัฒนาส่วนไหนแล้วจะต้องปรับปรุงส่วนใดให้ผลงานของเรานั้นดียิ่งขึ้นครับนี่ก็คือการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบจะต้องมี4ขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงนะครับสรุปแล้วว่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปถึง4หัวข้อนะครับหัวข้อที่1เรื่องอะไรครับเด็ก
1: ๆความหมายและการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้าน
0: หัวข้อที่2ครับหัวข้อที่3ครับ
1: ประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้าน
0: และข้อสุดท้ายข้อที่4ครับ
1: ทักษะการจัดการในการทำงาน
0: 4หัวข้อนี้ยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเราเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางสามารถทำได้นะครับมาถึงกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับกิจกรรมของคุณครูนะครับบทบาทนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ 4-6 คนแล้วก็ร่วมกันอภิปรายพร้อมกับเขียนแผนผังความคิดนะครับโดยการระดมความคิดกันนะครับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับขอยกตัวอย่างมาแค่1ประเภทเท่านั้นนะครับเช่นอาจจะเป็นพัดลมทีวีโซฟาโต๊ะแบบนี้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ทางนะครับช่วยนะครับแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มละ 4-6 คนนะครับหลังจากนั้นนะครับแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายนะครับหรืออาจจะแจกกระดาษนะครับให้กับนักเรียนนะครับข้อที่2ขอให้คุณครูนะครับสุ่มตัวแทนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับออกมานำเสนอเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเชื่อได้ว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับแล้วก็ง่ายมากนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้ก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางก็สามารถทำกิจกรรมได้สำเร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับครูวิขอสุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับจำนวน3กลุ่มออกมานำเสนอนะครับและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถจิตอาสาหรือคุณครูอาจจะสุ่มได้นะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่2ออกมานำเสนอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังหน่อยครับ
1: วิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านประเภทโซฟา 1. ไม่ควรใช้สารเคมีทำความสะอาด 2. ใช้น้ำยาหรือครีมทำความสะอาดโซฟาหนังบ่อยเกินไปทำให้แข็งและไม่นิ่ม 3. ไม่ควรนำโซฟาซักด้วยน้ำควรซักแบบแห้ง 4. ควรเลี่ยงลมหรือลมแรงหรือแรงลมจากเครื่องปรับอากาศเพราะอาจทำให้หนังเสื่อมสภาพ 5. หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกาและของมีคม
0: ถูกต้องแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับใหม่นะครับ
2: วิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านประเภทตู้เย็น 1. ปรับอุณหภูมิในตู้เย็นให้เหมาะสม 2. หลีกเลี่ยงวางตู้เย็นใกล้ความร้อน 3. ห้ามใส่ของในตู้เย็นมากเกินไป 4. ไม่ควรงัดน้ำแข็งที่เกาะอยู่ภายในตู้เย็น 5. รอให้อาหารเย็นลงก่อนนำเข้าตู้เย็น6. ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆหรือค้างเอาไว้ครับ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับกลุ่มสุดท้ายแล้วตัวแทนกลุ่มที่

0: ที่สี่ครับหนึ่งคนเชิญเลยครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ไล่นำเสนอกับครูปลายทางไปด้วยนะครับเชิญเลยครับไม่ครับ
1: หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากประการ
0: ประเภทอะไรนะครับ
1: ประเภทโต๊ะอาหาร
0: ครับ
1: 1หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากประการและของมีคม2ไม่ควรนำวัสดุร้อนหรือเย็นจัดวางลงบนโต๊ะอาหารโดยไม่มีวัสดุรองรับอาจจะทำให้โต๊ะอาหารเสียหายได้3ไม่ควรปล่อยให้หน้าโต๊ะอาหารเปียกชื้นเป็นเวลานาน4หลีกเลี่ยงการวางของหนักบนจุดใดจุดหนึ่งของโต๊ะอาหารครับ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้กำลังใจเพื่อนๆครับนี่ก็คือเป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเก่งกันทุกคนเลยใช่ไหมครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ทำได้แล้วก็เก่งเหมือนกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับมาสรุปบทเรียนกันบ้างนะครับนักเรียนสรุปบทเรียนได้อย่างไรกันบ้างครับฟังจากคำตอบแล้วแต่ละคนก็ได้บทเรียนแตกต่างกันไปใช่ไหมครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับสำหรับครูวินะครับสรุปได้ดังนี้เลยนะครับการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านนั้นนะครับถ้าเรารู้จักใช้งานอย่างระมัดระวังและดูแลอย่างถูกวิธีเช่นการปัดกวาดเช็ดถูต่างๆนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้และก็ใบงานที่2เรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้นะครับได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การ

คำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตาม

0: ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อวานเราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องอ่านคํานําไปใช้มีอะไรบ้างทบทวนคําควบกล้ําอักษรนําแล้วก็คําที่มีตัวการันเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทบทวนนะลองทบทวนในสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวานนะครับครูมีบัตรคำมาให้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันอ่านเสียงดังๆฟังชัดเจนได้ไหมพร้อมกันนะครับคำแรกคำนี้เป็นคำที่มีตัวการันเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตยังจำได้นะครับคำที่สอง
2: ศักดิ์สิทธ
1: ิ์ก็เป็นคำที่มีตัวการันเช่นเดียวกันนะครับคำที่สาม
2: อัศจรรย
1: ์
2: อัศจรรย
1: ์นักเรียนปลายทางก็อ่านไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางได้นะครับต่อมาคำว่า
2: หวั่นไหว
1: อันนี้เป็นคำแบบไหนครับ
2: หอนาม
1: เป็นอักษรนามใช่ไหมพยัญชนะตัวที่สองวอแหวนจะต้องออกเสียงสูงตามพยัญชนะตัวหน้าก็คือตัวหอหีบหอหีบเป็นอักษรอะไรอักษรตามอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงอักษรสูงนะครับตัวหน้าก็จะมีอิทธิพลต่อตัวที่สองนั่นเองต่อไปครับ
2: หรูหรา
1: คำว่าหรูหรานะครับเป็นอักษรนามอักษรนามนะครับคำต่อไป
2: คลุกเคล้า
1: เป็นสระเสียงสั้นก็ต้องออกเสียงสั้นคลุกเคล้านะครับต่อมาครับอันนี้ออกอ่ะเต็มเสียงไหมไม่เต็มออกอ่ะเพียงแค่กึ่งเสียงอร่อยนะครับจะหมดแล้วปลายทางดูไปพร้อมกันนะครับ
2: ส
1: ุ
2: ดโส
1: มมีใครอ่านทรุทโรมไหมยังมีใครอ่านแบบนี้อยู่ไหมไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นคำควบแบบไหนแท้หรือไม่แท้
2: ไม่แท้
1: นะครับทรอออกเสียงเจอที่ไหน

0: คำไทยทรอออกเสียง
1: ส
0: อสอนี่สออะไร
1: ส
0: อโซ่และคำสุดท้ายนะครับคำสุดท้าย
1: ปรับปรุง
0: ปรับปรุง
1: ปรับปรุง
0: คำนี้เป็นคำประเภทใดเป็นคำควบกล้ำใช่ไหมครับพยัญชนะต้นสองตัวต้องออกเสียงออกเสียงพร้อมกันหรือว่าออกเสียงคนละตัวออกเสียงพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็ทบทวนนะครับเพราะว่าเราจะได้นำความรู้ของการเรียนในชั่วโมงครั้งที่แล้วมาใช้ในชั่วโมงนี้ใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนครูมีคำถามกระตุ้นความคิดเดี๋ยวเรามาดูคำถามพร้อมกันคำถามคือการอ่านออกเสียงคำประโยคและข้อความมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องอ่านให้ถูกต้องจำเป็นไหมไหนใครจะตอบครับเดี๋ยวถือไมค์ออกมาตอบด้านหน้าเลยนะครับตัวแทนครับขอตัวแทนถ้างั้นตอบตรงนั้นก็ได้มีความจำเป็นไหมครับ
2: จำเป็นค่ะ
0: เพราะ
2: ถ้าการอ่านออกเสียงมีการผิดเพี้ยนไปอาจทำให้ความหมายผิดเพี้ยนตามไปได้ค
0: ่
2: ะ
0: ทางตอบคำถามดูสิครับตอบเหมือนต้นทางไหมถ้าเกิดว่าเราอ่านออกเสียงคำประโยคข้อความผิดเพี้ยนไปก็อาจจะทำให้เข้าใจความหมายผิดเพี้ยนได้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันคำตอบคืออ่านพร้อมกันครับ

0: เหมือนเมื่อวานถ้าเราอ่านออกเสียงคำผิดการสื่อสารความเข้าใจจะชัดเจนไหมไม่ชัดเจนคำถามข้อต่อมานะครับถ้าเราอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องและน้ำเสียงไม่ชัดเจนจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ฟังจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ฟังปลายทางคิดด้วยนะครับใครจะเป็นตัวแทนในการตอบข้อนี้มาเลยครับจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ฟังสมมติเรากำลังอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังแล้วเราออกเสียงไม่ชัดเจนออกเสียงไม่ถูกต้องคำควบกล้ำก็ผิดอักษรนำก็ผิดอย่างเงี้ยจะเกิดผลอย่างไรต่อผู้ฟังใครจะตอบบ้างครับ
1: ถ้าเราอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องและน้ำเสียงไม่ชัดเจนนะครับจะทำให้เข้าใจผิดครับว่าอีกคำเป็นอีกคำครับเช่นคำว่ารักครับสมมติเราอ่านออกเสียงเป็นรักก็จะหมายความว่ารักขโมยได้ครับ
0: ก็คือถ้าเราอ่านให้ผู้ฟังใช่ไหมครับแล้วออกเสียงไม่ชัดเจนเช่นคำว่ารักที่เป็นรอเรือความรักนะครับถ้าเราออกเสียงเป็นลอลิงรักก็อาจจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดว่าเป็นรักขโมยได้อัปรบมือให้เพื่อนนะครับซึ่งถ้าเราอ่านออกเสียงผิดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังทำไมเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหาที่เราอ่านเหมือนเมื่อสักครู่ที่เพื่อนยกตัวอย่างเลยนะครับนะครับและวันนี้นะครับครูมีการทดสอบความสามารถในการอ่านซึ่งสิ่งที่ครูเอามาให้นักเรียนอ่านเนี่ยเป็นบทร้อยแก้วพร้อมหรือยังปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันบางคนเห็นแล้วกับตกใจเลยทำไมไม่มีสระเลยครับทำไมไม่มีสระเลยคะอ่านยากไหมลองดูก่อนทดสอบความสามารถให้ดูก่อนนะครับปลายทางดูด้วยนะครับใครจะเป็นตัวแทนเป็นผู้หาญกล้าใครจะเป็นตัวแทนครับมีไหมหนูไม่เป็นไรอ่านผิดอ่านถูกไม่เป็นไรมันเป็นการทดสอบความสามารถเฉยๆลองยืนอ่านดูนะครับฟังเพื่อนนะปลายทางฟังด้วยนะครับ
2: ฝนตกโปรยกรกนกคนตลกชวนดวงกมลคนผอมรอชมพระมรดมดอมดอกไม้ขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกรนลอย
0: รอยน
2: รอยยนพระมรดมดอกหอมบนขอนตรงคลองมอน

ปรบมือให้เพื่อนเมื่อสักครู่เพื่อนอ่านคำว่าไม้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดในสไลด์นะไม่มีคำว่าไม้นะครับแต่ว่าเป็นดอกขจรปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งกลับไปดังที่ครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันว่าอ่านอย่างไรนะครับจะได้

0: เกิดว่าครูแบ่งเป็นคำมาให้แล้วแต่นักเรียนยังอ่านแบ่งวรรคไม่ถูกต้องเราก็ต้องฝึกแบ่งวรรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองมาแบ่งวรรคพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็จะอ่านยาวไปนะครับไม่มีการแบ่งวรรคตอนซึ่งก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านมากนักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองแบ่งให้แล้วให้นักเรียนลองอ่านใหม่อีกครั้งดีไหม
1: ด
0: ีนะครับอันแรกเป็นวรรคเล็กๆฝนตกโปรยแค่นี้ก่อนกรกนกคนตลกชวนใครชวนดวงกมลคนผอมรอชมพมรดมดอมดอกขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกแค่นี้นะยอมทนอดนอนอดกรดรอยนพะมรดมดอกหอมเว้นก็ได้บนขอนตรงคลองมอนแบบนี้อ่านง่ายไหมถ้าแบ่งวรรคตอนแบบนี้อ่ะต้นทางและปลายทางลองอ่านพร้อมกันอีกครั้ง

0: ในการอ่านบทร้อยแก้วบทหนึ่งบทหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะต้องมีอะไรมีสมาธิมีสติแล้วก็จะต้องรู้ด้วยว่าคำนี้อ่านออกเสียงอย่างไรรู้ว่าคำนี้อ่านออกเสียงอย่างไรยังไม่พอยังจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องนี่คือพื้นฐานในการอ่านบทร้อยแก้วนะครับต่อมาสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วก็คือบทอ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนาซึ่งเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านบทร้อยแก้วด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องบอกหลักการอ่านบทร้อยแก้วให้ได้แล้วก็สามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ด้วยเดี๋ยวบทที่ครูกำหนดเนี่ยจะเป็นบทอะไรนั้นก็ติดตามชมนะครับแล้วก็ในการอ่านเนี่ยก็จะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับคำถามชวนคิดคำถามง่ายๆนะปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับคำถามคือบทร้อยแก้วคืออะไรนักเรียนทราบไหมประสบการณ์เดิมของเราที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นป.4 ป.5 พอจะตอบได้ไหมว่าบทร้อยแก้วคืออะไรในใครตอบได้บ้างตอบผิดตอบถูกไม่ว่าครับปลายทางตอบด้วยนะครับตอบได้ไหมบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรลองเอามาเทียบกันแล้วตอบความหมายของบทร้อยแก้วไหนใครจะตอบได้บ้างครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไร
1: บทร้อยแก้วคือบทที่เวลาเราอ่านเราจะต้องอ่านแบบทำนองสนอค่ะ
0: ใช่หรือไม่เดี๋ยวก่อนนะบทร้อยแก้วไม่ใช่บทร้อยกรองนะครับถ้าบทร้อยกรองเนี่ยเราจะต้องอ่านแบบทำนองสนอแต่บทร้อยแก้วก็อยู่คนละแบบกับบทร้อยกรองเลยอันนี้ใครจะตอบอีกในเพื่อนตอบขอบคุณครับลูก
2: บทร้อยแก้วคือเราจะอ่านเป็นความเรียงไปเลย

0: ครับบทร้อยกองคือเราจะอ่านเป็นทำนองสนอครับ
1: อันนี้เพื่อนแบ่งเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันอ่านพร้อมกันครับ

0: นักเรียนครับนักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยแก้วแล้วใช่ไหมบทร้อยแก้วเนี่ยเป็นข้อเขียนเราขีดเส้นใต้ไว้เลยเป็นข้อเขียนนะครับประเภทความเรียงไม่ใช่บทร้อยกรองถ้าเป็นบทร้อยกรองจะต้องเขียนตามวรรคตามฉันทลักษณ์นะครับโดยการนำคำและสำนวนมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวที่สละสลวยเช่นอะไรบ้างเช่นบรรยายพรรณนาอธิบายคำสั่งข้อแนะนำนักเรียนครับถ้าเจอเครื่องหมายไปยันใหญ่แบบนี้หมายความว่าแสดงว่าที่ยกตัวอย่างมามีแค่นี้ไหมไม่มียังมีเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามอาจจะเป็นการโน้มน้าวก็ได้หรือเกิดจินตนาการก็ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจยังตอนนี้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของบทร้อยแก้วแล้วนะครับคำถามชวนคิดนะครับในวันนี้คำถามคือถ้าเราต้องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วให้มีประสิทธิภาพถ้าเรานะเปรียบเทียบกับตัวเรานะถ้าต้องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วให้มีประสิทธิภาพนักเรียนเนี่ยจะมีหลักการอ่านอย่างไรจงอภิปรายแสดงว่าให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านบทร้อยแก้วนะครับกิจกรรมกลุ่มนักเรียนอ่านพร้อมกันคำชี้แจงคือให้เวลากี่นาที
1: 3 นาที
0: ตามคำถามชวนคิดเวลา3นาทีอ้าวหันหน้าเข้าหากันเปิดไปที่ใบความรู้ที่2อ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนาหน้าไหนบอกเพื่อนด้วยครับใครเปิดเจอแล้วอยู่ที่หน้าที่10นะครับลองหาซิลองช่วยกันหานะครับช่วยกันค้นหาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วว่ามีหลักการอ่านอย่างไรจะต้องเว้นจังหวะและวรรคตอนอย่างไรบ้างน้ำเสียงในการอ่านเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนพิจารณาแล้วก็อภิปรายความรู้นะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนักเรียนปลายทางอภิปรายเสร็จยังครับเดี๋ยวเรามานำเสนอพร้อมกันนะครับมาสรุปพร้อมกันคำถามชวนคิดก็คือจากการอภิปรายในกลุ่มนักเรียนสรุปหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้อย่างไรเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับตัวแทน
1: หาเรื่องที่อยากจะอ่านแล้วก็อ่านให้เข้าใจเวลาที่เราอ่านเราต้องเว้นวรรคให้ได้พอประมาณค่ะ
0: ครับ
1: เว้นแล้วก
0: ็ให้ถูกต้องเสียงดังเป็นยังไงน้ำเสียง
1: เสียงดังพอประมาณค่ะไม่น้อยไม่เบามากหรือว่าดังมากค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับและสำหรับกลุ่มต่อไปนะครับขอสุ่มกลุ่มที่5ปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับกลุ่มที่5
2: การอ่านบทร้อยแก้วต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องไม่อ่านเร็วหรืออ่านช้าเกินไปและต้องอ่านให้จบความครับ
0: เว้นวรรคให้ถูกต้องไม่อ่านเร็วถ้าอ่านเร็วไปผู้ฟังตามทันไหมไม่ทันถ้าอ่านช้าเกินไปก็จะน่าเบื่อใช่ไหมครับแล้วก็เวลาอ่านก็ต้องอ่านให้จบเนื้อความอัปรมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นเรามาสรุปพร้อมกันข้อที่หนึ่งหลักการอ่านบทร้อยแก้วข้อที่1นักเรียนจะต้องศึกษาเรื่องที่จะอ่านให้เข้าใจจะต้องดูเนื้อหาดูเรื่องราวให้ถูกต้องนะครับ2อ่านด้วยน้ำเสียงที่ทำไมเป็นธรรมชาติเราจะไม่ดัดเสียงมากเราจะอ่านด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ก็ต้องมีความไพเราะในระดับ1ต่อมา3อ่านพร้อมกันคำที่มีตัวรอเรือและรอลิงต้องออกเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนได้ข้อที่4ครับอ่านพร้อมกัน
3: อ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อให้ถูกต้อง
0: ถ้าบทร้อยแก้วบทนั้นมีเครื่องหมายวรรคตอนมีอักษรย่อเช่นพอจุดสอจุดเนี่ยนักเรียนจะอ่านคำเต็มว่ายังไงพอพานจุดสอสาราจุดคำเต็มคือพุทธศักราชถ้าเป็นเดือนพอพานจุดคอควายจุดเดือนอะไร
3: พ
0: ุทธศักราชเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านอักษรย่อให้ถูกต้องนะครับต่อมาอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องและเหมาะสมถ้านักเรียนเว้นวรรคยาวไปเหมาะสมไหมไม่เหมาะต้องเว้นวรรคให้พอดีและพอประมาณสั้นไปก็ไม่ดียาวไปก็ไม่ดีนะครับต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยเข้าใจนะและสุดท้ายถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการอ่านไม่สง่างามท่าทางไม่สุภาพการอ่านนั้นจะเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมปลายทางก็พิจารณาด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือมีมารยาทในการอ่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วสิ่งที่จะให้นักเรียนฟังในวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นน้ำเสียงในการอ่านการแบ่งจังหวะและวรรคตอนการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีและสุดท้ายบุคลิกภาพและมารยาทในการอ่านครูก็จะมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับ
4: นิทานพื้นบ้านคืออะไรนิทานพื้นบ้านในวิชาคติชนวิทยาหมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเช่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครแต่งนิทานเรื่องสังทองปลาบู่ทองสโนน้อยเรือนงามไกรทองนาง12เพราะนิทานเหล่านี้ถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าจากความทรงจำต่อๆกันมาเช่นปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟัง พ่อแม่เล่าให้ลูกหลานฟังหรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง
5: นิทานเรื่องเดียวกันเช่นนิทานเรื่องสังทองจึงอาจมีหลายสำนวนได้ขึ้นอยู่กับผู้เล่าแต่ละคนผู้เล่าที่ต่างวัยกันผู้เล่าที่เป็นผู้หญิงผู้เล่าที่เป็นผู้ชายผู้เล่าในแต่ละท้องถิ่นอาจเล่านิทานเรื่องเดียวกันต่างกันออกไปทำให้เกิดนิทานสังทองสำนวนต่างๆขึ้นดังนั้นเมื่อเราศึกษานิทานพื้นบ้านเราจึงไม่ควรตั้งคำถามว่านิทานสำนวนใดถูกต้องหรือสำนวนใดเป็นสำนวนต้นฉบับหากแต่เรายอมรับความหลากหลายของนิทานสำนวนต่างๆที่เล่ากันในท้องถิ่นต่างๆหรือในบริบทต่างๆและควรทำใจให้สนุกสนานไปกับรายละเอียดที่อาจต่างกันไปในแต่ละสำนวน
0: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงในน้ำเสียงของการอ่านเป็นยังไง
6: เส
0: ีย
6: งด
0: ัง ฟังชัดเจนน่าฟังยังไงต
6: ่อ
0: มีระดับสูงต่ำและในเรื่องของการแบ่งจังหวะวรรคตอนเป็นยังไงครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณครูผู้ชายกับคุณครูผู้หญิงอ่านเร็วไหมไม่เร็วอ่านช้าไปไหมไม่อ่านแบบพอดีใช่ไหมจังหวะพอดีนะครับต่อมาครับในเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเป็นยังไงครับ

0: ออกเสียงคานที่มีรอเรือรอลิงถูกต้องแล้วก
1: ็ออกเสียงคำว่าตามถูกต้อง
0: และสุดท้ายประเด็นในเรื่องของบุคลิกภาพและมารยาทในการอ่านเป็นยังไง
1: หน้าตาตรงท่าทางสุภาพไม่อ่านตะโกน
0: เมื่อสักครู่นี้ครูผู้ชายกับครูผู้หญิงอ่านตะโกนไหมครับ
2: ไม่
0: อ่านแบบน้ำเสียงปกติใช่ไหมแต่เสียงดังพอประมาณจึงทำให้เราเนี่ยฟังได้รู้เรื่องแล้วก็เข้าใจชัดเจนนะครับและสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านบทร้อยแก้วเรื่องนิทานพื้นบ้านคืออะไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับสำหรับนิทานพื้นบ้านที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ฝึกนั้นเดี๋ยวครูพาอ่านแล้วนักเรียนอ่านตามครูปลายทางอ่านตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนิทานพื้นบ้าน
1: ในว
0: ิ
1: ชาคติชนว
0: ิ
1: ทยา
0: หมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง
1: เช่นเราไม่สามารถบอกได้ว่า
0: ใครแต่งนิทานเรื่องสังทองปลาบู่ทองสโนน้อยเรือนงาม
1: ไกรทอง
0: นางสิบสองเพราะนิทานเหล่านี
1: ้
0: ถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าจากความทรงจำต่อๆกันมา
1: เช
0: ่
1: น
0: ปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟัง
1: พ
0: ่
1: อแม่เล
0: ่
1: าให้ล
0: ู
1: กหลานฟ
0: ัง หรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่งสำหรับต่อมานี้ให้นักเรียนอ่านด้วยตนเองนักเรียนลองฝึกอ่านด้วยตนเองนะครับ3 4

นักเรียนสังเกตเห็นจุดไข่ปลา3จุดไหมแสดงว่ายังมีต่ออีกแต่ครูยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกิจกรรมในวันนี้รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่2เรื่องอ่านบทร้อยแก้วคล่องแคล่ววัจนาให้กับนักเรียนปลายทางและประเมินการอ่านออกเสียงด้วยนะครับและสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวลองทำกิจกรรมฝึกอ่านบทร้อยแก้วเรื่องนิทานพื้นบ้านคืออะไรพร้อมแล้วนะครับใบงาน

หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทำกิจกรรมอ่านบทร้อยแก้วทางต้นทางและปลายทางเป็นยังไงลูกง่ายไหมหรือว่ายากอ่านได้นะครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนกลุ่ม

0: ขอตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มในการสาธิตการอ่านกลุ่มไหนครับจะเป็นอาสาสมัครยกมือกลุ่มที่3นะครับจะเป็นตัวแทนในการอ่านบทร้อยแก้วให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงบุคลิกท่าทางนะครับ3 4เริ่ม
1: นิทานพื้นบ้านคืออะไรนิทานพื้นบ้านในวิชาคติชนรวิทยาหมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเช่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครแต่งนิทานเรื่องสังทองลาบูทองสนมน้อยเรืองามไกรทองนางสิบสองเพราะนิทานเหล่านี้ถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าจากความทรงจำต่อๆกันมาเช่นปู่ย่าตายายเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่เล่าให้ลูกหลานฟังหรือมีการแพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง
0: ปรบมือให้เพื่อนนักเรียนครับในส่วนนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับเกี่ยวกับการสรุปกิจกรรมการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วซึ่งถ้าอ่านในชั่วโมงเดียวนักเรียนเก่งเลยไหมไม่ปลายทางก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องกลับไปฝึกฝนอ่านอย่างต่อเนื่องนะครับฝากเนื้อหาย่อหน้าอื่นด้วยนะครับให้ไปฝึกฝนอ่านอย่างต่อเนื่องต่อมาเราก็จะมาสรุปมารยาทในการอ่านนอกจากที่จะเรียนความหมายของบทร้อยแก้วแล้วเรียนหลักการอ่านของบทร้อยแก้วแล้วนักเรียนก็ควรจะรู้เกี่ยวกับมารยาทในการอ่านเดี๋ยวมาสรุปพร้อมกันนะครับลำดับแรกนักเรียนต้องไม่อ่านเสียงดังโจนเกินไปเพราะอะไรครับ
2: รบกวนคนอื่น
0: เพราะจะรบกวนผู้อื่นลำดับต่อมาไม่ควรรับประทานอาหารขณะอ่านทำไมล่ะครับทำไมครับอาหารอาจจะติดคอหรือเกิดอาการสำลักก็ได้ใช่ไหมและสุดท้ายสิ่งสำคัญเลยเวลาที่อ่านเมื่อสักครู่ถ้าใครสังเกตเพื่อนกลุ่มที่3อ่านเป็นยังไงมีสมาธิต้องมีสมาธิมีสติจึงจะอ่านได้ถูกต้องนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คำถามข้อแรกถ้าต้องการประสบความสำเร็จในการอ่านบทร้อยแก้วนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรครับ
3: ต้องอ่านประจำทุกวันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อ่านบ่อยๆแล้วเราเพิ่งมาอ่านครั้งแรกจะทำให้เราไม่สามารถจำได้แล้วก็อ่านติดๆขัดๆค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบก็คือต้องฝึกอ่านทำไมอย่างสม่ำเสมอก็ดังที่เพื่อนบอกใช่ไหมครับว่าทุกวันถ้าเราอ่านทุกวันอ่านแบบสม่ำเสมอก็จะทำให้เรามีทักษะในการอ่านแล้วก็อ่านได้อย่างคล่องแคล่วจริงไหมปลายทางเห็นด้วยไหมครับปลายทางก็ต้องตอบคำถามด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องศึกษารูปแบบการอ่านที่ถูกต้องแล้วก็ตัวอย่างที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไปฟังการอ่านบทร้อยแก้วแบบผิดๆอ่านแบบไม่ถูกต้องจะทำให้การอ่านบทร้อยแก้วของเราดีขึ้นไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปก็จะอยู่ในเรื่องของการ
1: คัดลายมือสื่อภาษา
0: คัดลายมือสื่อภาษาแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยต้องได้คัดลายมืออย่างแน่นอนนะครับไปเตรียมตัวกันด้วยนะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปอะไรบ้างก็จะมีใบงานที่3เรื่องคัดลายมือสื่อภาษาใบความรู้ที่3เรื่องคัดลายมือสื่อภาษาแล้วก็รูปแบบของตัวอักษรตามแบบกระทรวงศึกษาธิการนะครับปลายทางก็จัดเตรียมด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ต้นทางดีมากบอกปลายทางนะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับวันนี้นะครับครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านไปทบทวนไปฝึกอ่าน

0: บัวร้อยแก้วเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงบัวร้อยแก้วของเราให้ทำไมดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากออกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอะรู้ไหมว่าตลาดอะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองและนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภท

ั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

0: ข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะ
1: นี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

ต่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

V ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดี

ปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะในรายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยทรายนะคะจะมีพี่ทนายใจดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือว่า ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยงค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: วิ
0: ร
1: ั
0: ติค่ะค่ะวันนี้สายจะพูดคุยในเรื่องของเครื่องหมายการค้าค่ะอย่างที่เห็นทั่วไปเครื่องหมายการค้าก็ตามพวกร้านอาหารร้านหนังสือร้านกาแฟนะคะแต่ตรงนี้ไซยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วในด้านในแง่ของกฎหมายเครื่องหมายการค้านี่คืออะไรคะ
1: จริงๆเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันเป็นอยู่ในเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับจริงๆเขามีไว้เพื่อที่จะบอกกับคนอื่นว่าสินค้าอันนี้เนี่ยจริงๆสินค้ามีอยู่หลายหลากหลายแบบนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟสักร้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีทั้งหลายร้านนะครับแล้วเราจะทำไงให้มันเกิดความแตกต่างนะครับเขาจึงออกกำหนดว่าร้านนี้ใช้เครื่องหมายการค้าอันนี้นะครับอีกร้านหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังเนี่ยจะมาใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการลอกเลียนนะครับตัวนี้คือกฎหมายเขาคุ้มครองตัวธุรกิจด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเข้ามาสู่เรื่องของลิขสิทธิ์ขนาดนี้แล้วเครื่องหมายการค้านี่มีหน่วยงานอะไรคะที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้านี้เป็นของเรานะคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนที่ดูแลหลักๆเลยก็คือเขาเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะรับจดเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นเกิดน้องทรายเนี่ยเปิดร้านกาแฟน่ารักขึ้นมานะครับแล้วก็อยากที่จะมีเพื่อเรียกภาษาทางธุรกิจเรียกมีแบรนด
0: ์
1: เป็นโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ต้องไปจดนะครับซึ่งจดเนี่ยบางทีอาจจะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายนะครับเป็นคนดำเนินการให้นะครับก็คือนำเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะเป็นคนดูแลในส่วนนี้
0: จำเป็นไหมคะว่าต้องมีสำนักงานทางกฎหมายเข้าไปดูแลไปยื่นเอง
1: ไปยื่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่สำนักงานผมเองเนี่ยก็จะรับจดด้วยนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าอย่าลืมว่าในเวลาที่มีการจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันก็จะมีไปซ้ำกับคนอื่นบ้างแล้วก็ต้องไปแก้ไขอะไรต่างๆนะครับมีข้อกฎหมายพอสมควรนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือต้องให้ผู้ที่รู้ในเรื่องนี้ก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบในขั้นแรกข
1: ั้
0: นตอนนึงก่อน
1: ใช่ครับ
0: ว่ามีการซ้ำซ้อนอะไร
1: กับคนอื่นหรือไม่นะครับ
0: พูดถึงการซ้ำซ้อนแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ใส่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราไปดูละครกันดีกว่าไหมคะพี่รัฐคะว่าละครนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายการ

0: านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราไปดูเรื่องราวของละครที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ธนากำลังจะออกจากงานประจำเพื่อมาทำกิจการส่วนตัวจึงมาขอคำปรึกษาจากเต๋าเพื่อนสนิท
3: เฮ้ยเต๋าเป็นไงวะสบายดีป่าววะเพื่อน
4: เอาเฮ้ยสบายดีว่ะแล้วเพื่อนเราวะยังทำงานอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะเนี่ย
3: ฉันก็ทำงานที่เดิมว่ะแต่ปลายเดือนนี้ฉันว่าฉันจะลาออกแล้ววะมาทำธุรกิจส่วนตัวว่ะเห็นไหมใส่สูทมาเนี่ย
4: เฮ้ยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วไปทำอะไรวะ
3: ฉันกะว่าฉันจะขายซาลาเปานะเว้ยมีได้ขายส่งขายปีกแล้วนะเว้ย
4: ขายซาลาเปา
3: เออ
4: โอ้โหแสดงว่าศึกษามาดี
3: ก็พอตัวว่ะฉันศึกษามาเยอะ
4: เออข้าจะถามอีกหน่อยวะซาลาเปาอ่ะทำไมเขาต้องแจ้งจุดแดงวะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือเปล่าวะ
3: ไม่เกี่ยวเลยเว้ยไอ้ที่เขาแต้มจุดแดงเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าลูกไหนมีไม่แต้มเว้ย
4: ก็มีเฮ้ยจะบ้าหรือไงเออแล้วที่เองมันเนี่ยเองมีอะไรจะถามข้าวะ
3: ข้ามีเรื่องคิดเครียดนะเว้ยแต่ว่าข้าอยากถามเองว่าซาลาเปาเนี่ยนะมันก็มีหลายเจ้าหลายคนทำฉันอยากได้เป็นแบรนด์ของตัวเองเว้ยมีโลโก้ของตัวเองแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองฉันอ่ะฉันรู้จะทำไงวะ
0: แหมคุณผู้ชมคะไซก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าไอ้ซาลาเปาที่มันแต้มจุดแดงๆที่เห็นมาแต่เด็กอะค่ะ
1: ครับ
0: เขาแต้มเพื่อให้รู้ว่าอีกลูกหนึ่งลูกอื่นยังไม่ได้แต้ม
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกไปนะคะจริงๆแล้วเขาก็คงมาร์กจุดไว้เป็นสัญลักษณ์ว่ารสชาติอะไรนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องรสชาติของซาลาเปาแล้วนะคะ อันนี้ค่ะคุณในเรื่องตัวละครในเรื่องต้องการที่จะมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองละที่สำคัญเป็นซาลาเปาด้วยที่ก็มีขายกันทั่วไป
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้เขาสามารถทำเครื่องหมายการค้าได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดทำนี่เขาจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้ถ้าเราจะไปจดว่าผลิตภัณฑ์เรื่องซาลาเปาเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปถูกไหมฮะ
0: คือมีขายทั่วเลย
1: ใช่แต่ถ้าเราจะทำได้คือเป็นการจดตัวเครื่องหมายถึงว่ายี่ห้ออย่างเงี้ยสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะไปจดได้นะครับเพื่อให้มันแตกต่างจากซาลาเปาเจ้าอื่นๆนะครับทำได้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าจะเริ่มทำเขาต้องเริ่มตรงไหนก่อนคะพี่วิรัติ
1: เบื้องต้นเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าตนเองตัวที่โลโก้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมาออกแบบก่อนนะครับการออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดว่า1จะต้องไม่ไปซ้ำกับคนอื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเราก็ต้องไปดูในตลาดก่อนว่าเขามียี่ห้ออะไรมาแล้วบ้างนะครับเราก็ยังเขาดูเสร็จแล้วถ้ามันซ้ำอื่นเราก็จดไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะดีไซน์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับเราบางคนลูกความผมบางคนที่มาให้รับบริการจากทางสำนักงานของผมเนี่ยเขาก็ไปดูไปให้คนออกแบบแล้วไปให้หมอดูกันใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะเหมาะสมว่ามันเกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมันมีผลหมดเลย
0: แล้วในส่วนของสีนี่เกี่ยวข้องกับการที่จะขอยืนไหมคะขอย
1: ื
0: น
1: มีส่วนครับ
0: ห้ามเกินกี่สีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่กำหนดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้คนจำได้ครับทำไมบางร้านถึงต้องโลโก้เป็นสีเขียวสีแดง
0: ค่ะ
1: นะครับมันทำให้เราจดจำได้จดจำได้ง่ายอย่างเงี้ยคร
0: ับค่ะแล้วอย่างนี้ในขั้นตอนการออกแบบสมมติเราเห็นแล้วสมมติซาลาเปาร้านหนึ่งเป็นรูปมดมีหนึ่งหนวดเฮ้ยเราขี้เกียจขีดอ่ะเราไปเพิ่มขีดหนวดอีกเป็นสองเส้น
1: มันก็จะเป็นเรียนแบบ
0: อันนั้น
1: ม
0: ันใกล้เคียงกันใช่ไหม
1: นะครับแต่ผมเท่าที่ผมทำมาผมว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะจำที่หนึ่งได้เขาจำที่สองไม่ได้นะครับเราควรจะออกแบบที่มันแตกต่างไปเลยนะครับมันก็ทำให้ลูกค้าจดจำเราเพราะมันมีแค่ทำให้เราจดจำแต่ว่าความต้องการนะครับมันอยู่ที่การบริการของเรามากกว่านะครับถ้าเราบริการดีคนมันจะจำโลโก้เราได
0: ้ค่ะต้องรสถ้าเป็นอาหารก็ต้องรสชาติอร่อยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็มาถึงช่วงออกแบบแล้วออกแบบได้โลโก้อันนึงแล
1: ้
0: วจะต้องดำเนินการยังไงต่อคะ
1: ก็สามารถที่จะไปจดเองก็ได้นะครับก็มันจะมีแบบฟอร์มของทางกระทรวงกรมทรัพย์สินทางปัญญา
0: ค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการเองได้ทั้งหมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็มีเอกสารต่างๆนะครับซึ่งต้องเตรียมก็คือเรื่องของตัวเครื่องหมายการค้านะครับก็และเอกสารของส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินการตรงนี้
0: อันนี้เราต้องจดทะเบียนการค้ากับ
1: ไม่จดทะเบียนครับบางท่านก็ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
0: ก็สามารถมีโลโก้ได้ใช่ไหม
1: มันเป็นคนละส่วนกันนะครับ
0: และในส่วนของโลโก้นี่ต้องเสียภาษีไหมคะเพราะไซเคยเป็นป้ายไม่ใช่โลโก้ของร้านเคยเปิดร้าน
1: ครับ
0: แต่ว่า มีคนมาเก็บภาษีป้ายอย่างนี้ภาษี
1: แบบครับตัวโลโก้เองเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีอะไรมันมีเพียงแต่ว่าเมื่อเราจดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอายุในการป้องกันคนอื่นมาลอกเลียนแบบเนี่ยทั้งหมด10ปีพอปีที่10แล้วหมดแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อก็เสียค่าธรรมเนียมไป
0: น
1: ะครับแต่ที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยก็คือเป็นภาษีป้ายซึ่งเป็นเรื่องของการเป็นภาษีเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการที่คุณเผยภาพของคุณเนี่ยพวกภาพโลโก้เนี่ยออกในที่สาธารณะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีกฎหมายเรื่องท้องถิ่นซึ่งมาเก็บภาษีตรงนี้คนละส่วนกัน
0: นะครับอันนี้ก็คือแยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: ค่ะจากนั้นเมื่อยื่นเรื่องอะไรเสร็จแล้วระยะเวลาที่จะรอว่าอนุมัติไหมเครื่องหมายการค้าอันนี้ใช้ได้ไหมไม่ซ้ำกับใครไหมอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ
1: จริงๆแล้วเท่าที่ได้ทำกันมานะครับพอหลังจากวันที่เราจดแล้วเนี่ยก็ใช้ประมาณเกือบปี
0: โอ้นานมาก
1: ใช่ครับแต่มันเป็นประเด็นนี้คือเขาจะต้องไปตรวจสอบที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับเพราะมันเอาเครื่องหมายการค้ามันเยอะมากพอตรวจสอบเสร็จแล้วเขาต้องมีการประกาศในเอกสารราชการต่างๆนะครับแต่มันจะมีผลตรงนี้ครับคือว่าในกรณีที่พอเราจดแล้วเนี่ยมันถือว่ามีผลละนะครับเมื่อวันที่เขาออกใบเอกสารว่ารับรองว่าเรามีเครื่องหมายการค้านี้แล้วเนี่ยเขาจะย้อนหลังกลับมาวันที่เรายื่นขอจดเนื้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วันที่เรายื่นขอจดแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราได้คุ้มครองละระดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะก็คือคุ้มครองแต่วันที่เราไปกรอกเอกสารมานั้นเลย
1: เหมือนผมมีอันนึงนะครับเป็นของลูกความผมเนี่ยนะครับเขาจะเปิดร้านอาหารใหญ่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่มากนะครับผมก็ต้องรีบไปจดให้เขานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้จดเครื่องหมายการค้าใดๆเลยเนี่ยนะครับคนมันเห็นละไปจดดักเราก่อนนะครับลูกความผมก็เสียหายนะครับก็เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือในวันที่เราก่อนที่เราจะเดินธุรกิจเนี่ยจดเลยนะครับมันจะมีผลเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
0: ถ้ามีคนหัวหมอถึงขนาดมาจดดักกันแบบนี้เห็นโลโก้แล้วจดดัก
1: ครับ
0: อันนี้พี่วิรัตเคยมีกรณีไหมคะที่เป็นคดีการจดทะเบียนการเครื่องหมายการค้าดักกันแบบนี้ค่ะ
1: มันมีอย่างนี้ครับคือบางคนทำธุรกิจอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาไปดูรายการทีวีในต่างประเทศนะครับแล้วเขาใช้วิธีการ เห็นเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยก็ดูหน้าว่าอีกสักพักนึงเนี่ยสินค้าประเภทนี้จะต้องกลับมาขายในประเทศไทยนะครับแกก็ถ่ายรูปเอาไว
0: ้
1: แล้วก็ไปจดดัก
0: สมมติเราเห็นรถยี่ห้อหนึ่งในรายการของต่างประเทศรถยี่ห้อนี้ต่อไปเดี๋ยวต้องมา
1: ขายในไทยแน่นะครับเขาก็ถ่ายภาพไปเลยถ่ายภาพโลโก้ไว้แล้วเขาก็ไปจด
0: หัวหมอมากเลยอ่ะ
1: ผลก็คือพอเมื่อรถคันนั้นเนี่ยโลโก้คันนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาเข้ามาขายในประเทศไทยเขาก็ต้องมาจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเช่นกันคือเครื่องหมายการค้าในประเทศในแต่ละประเทศก็แยกออกจากกัน
0: คือไม่ได้คุ้มครอง
1: ทั่วโลกไม่ใช่
0: มาท
1: ั่
0: วโลก
1: ไม่ใช่ก็คือเป็นการคุ้มครองเฉพาะประเทศนะครับพอเขาเข้ามาจะขายในประเทศไทยเขาก็จะมาจดเครื่องหมายการค้าปรากฏว่ามีการจดล่วงหน้าไว้แล้
0: ว
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเพราะก็จะขายไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ถูกคุ้มครองด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือเป็นการซื้อต้องซื้อโลโก้ของเขาก็เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควร
0: อันนี้เขาไม่โดนเรื่องราวของการลอกเลียนแบบโลโก้เหรอคะ
1: มันใช้คนละประเทศนะครับ
0: ฟ้องก็ไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องเขาก็มีโลโก้ของเขาเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณมีร้านที่ลูกค้าติดแล้วนะคะมีลูกค้ามามากมายแล้วก็มีโลโก้สินค้าเป็นของตัวเองนะคะคุณต้องรีบไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมเรียกว่าขึ้นทะเบียนถูกไหม
1: คร
0: ับพี่วิรั
1: ตจดเครื่องหมายการค
0: ้
1: า
0: เรียกว่าจดเครื่องหมายการค้านะคะก่อนเลยนะคะก่อนที่คุณจะขายดีจนลูกค้าเนี่ยจำโลโก้ของคุณได้แล้วแล้ววันนึงมีคนมาตัดหน้าเอาโลโก้ของคุณไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็จะพลาดโอกาสดีๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: แมวเป็นคนเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์เป็นอย่างมากด้วยความที่เป็นคนทำมาค้าขายจึงไปขอของขลังมาบูชาเพื่อให้ทำมาค้าขายดี
5: สวัสดีจ้ะพ่อหม
3: อเอ๊ะจะมาเอาอะไรล่ะวันนี
5: ้หนูอยากได้ของขลังมาบูชานะจ้ะเพื่อจะให้ร้านขายของดีๆจ้ะ
3: นี่ปลัดคิกเอ็งเอาไปบูชารับรองขายดีแน่นอนเอาไป
6: ว้าว
5: เย้ พ่อหมอคะเดี๋ยวนี้เครื่อง

0: ของขังอ่ะมีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนของจริงหรือของปลอมล่ะคะ
1: สำหรับปลัดขิกนะอีหนูมันก็เป็นของปลอมหมดแหละ
0: งั้นที่อยู่ในมือหนูอันนี้ก็เป็นของปลอมนะคะพ่อหมอจะมาให้หนูทำไม
1: ปลัดขิกของจริงเนี่ยมันอยู่ที่อาจารย์แล้วก็ผู้ชายทุกคนเธออันนั้นน่ะเช่าไปบูชาได้อีหนู
2: คุณผู้ชมคะถ้าไซเป็นคุณผู้หญิงคนนี้ไซว่าไซขอเป็นของปลอมไปดีกว่าค่ะของจริงนี่ก็ไม่ไหวอะค่ะพี่วิรัติคะ
3: ครับ
2: ค่ะแต่สังเกตไซสังเกตได้นิดนึงค่ะเรื่องของเครื่องรางของขลังอะค่ะก็เป็นการซื้อขายปกติจ่ายเงินแต่ทำไมใช้คำว่าเช่าคะแต่ทำไมของอย่างอื่นใช้คำว่าซื้อล่ะคะ
3: คืออย่างนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยอะครับคือไม่อยากจะใช้คำว่าซื้อขายกับพระนะครับก็คงเป็นเพราะเมืองพุทธด้วยแล้วก็ไม่อยากใช้คำตรง
2: ๆ
3: นะครับก็คงมาใช้คำว่าเช่าแต่มันเคยมีประเด็นนะครับคดีเนี่ยมันมีประเด็นว่ามีการจริงก็คือการซื้อขายกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าซื้อขายแล้วเราประสงค์จะได้พระองค์นี
2: ้
3: นะครับแต่ไปดันไปเอาพระองค์อื่นให้แต่ก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยเราจะต้องเขียนคำฟ้องนะครับก็มีเรื่องฮาๆเขียนคำว่าเช่ามันก็ต้องใช้กฎหมายอีกตัวละ
2: กฎหมายเรื่องของการเช่าไป
3: ใช่นะครับแต่ข้อที่จริงอ่ะคือการเช่าส่วนใหญ่เราเป็นการที่เรากรรมสิทธิ์มันโอนแล้วนะครับมันมีการที่เราเช่าเราซื้อพระเนี่ยก็เท่ากับว่าเราชำระเงินให้เขาแล้วเขาก็ส่งมอบพระถ้าเราเทียบว่าคือสิ่งของก็สินค้าก็คือประมาณนั้น
2: เพราะฉะนั้นในสำนวนอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าซื้อหรือเปล่า
3: ซื้อหมดครับต้องถือว่าเราต้องใช้กฎหมายซื้อหมดเลยนะครับก็จะมีการบางทีก็โกงกันบ้างอะครับคืออย่างเช่นเวลาเราซื้อพระองค์หนึ่งเนี่ยนะครับแต่ดันเอาของที่เป็นของปลอมมาก
2: ็
3: อาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงอะไรต่างๆนะครับคร
2: ับ
3: ผม
2: อันนั้นก็ถือว่าเป็นการทำพระอย่างเช่นพระทำพระออกมาอีกอันนึงที่ลักษณะคล้ายๆกันอันนั้นเราจะนับเป็นของปลอมเลยเหรอคะเพราะว่ายังไงก็คือเป็นพระเหมือนกันนะคะ
3: คืออย่างนี้ครับส่วนใหญ่ที่เราซื้อเนี่ยเพราะซื้อพระอะไรต่างๆเนี่ยเราซื้อเพราะความเก่ามันถูกไหมครับไม่ใช่เราซื้อของใหม
2: ่
3: ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อถือนะครับตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็ใช้วิธีการไปปลอมให้มันเก่าก็มี
2: อ๋อแต่ว่าไปบอกว่าเป็นรุ่นนั้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
3: ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการช่อโกงกันนะครับก็เคยมีทะเลาะกันมากครับถึงกับทำร้ายร่างกายกันก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะหลอกเรื่องพระคุณของตัวพระก็มีนะครับว่าพระคุณใส่องค์นี้แล้วมันจะทำให้เรื่องของคงกระพันหรือว่าเมตตามหานิยมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกราคาพระนี่บางองค์นี่มีมูลค่าถึงเป็นแสนเป็นหลักล้านเลยนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องใส่ใจ
2: ะ
3: นะครับ
2: ราคาสูงขนาดนี้แล้วเวลาซื้อขายกันต้องมีสัญญาทำอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าซื้อเหมือนซื้อขายของธรรมดา
3: สมัยก่อนไม่ค่อยไม่ทำครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำกันทั้งนั้นเลยครับหลังๆเพราะว่ามันมีมูลค่ามาก
2: ะ
3: นะครับแล้วก็เมื่อมีการบิดพลิ้วกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องการฟ้องกันละเรื่องของสัญญานะครับแล้วราคามันส่วนใหญ่มันหลักเกินหลักแสนเนี่ยนะครับนอกจากเป็นราคาน้อยก็อาจจะไม่ทำกันแต่หลังๆเนี่ยถ้าราคาหลักล้านหลักแสนเนี่ยทำหมดนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องการฟ้องแล้วถ้าคุณผู้หญิงคนนี้ได้เจ้าปลัดขิกไปอย
3: ่
2: างที่บอกแต่ว่าไม่ได้รับการปลุกเสกอย่างที่ถูกต้องเขามารู้ที่หลังว่าเอ้ยเป็นที่ทำขึ้นมาธรรมดาอาจจะทำจากไม้หรืออะไรธรรมดาไม่มีอาจารย์อะไรมาปลุกเสกอย่างที่โฆษณาไว้เลยอย่างนี้คุณผู้หญิงคนนี้สามารถฟ้องร้องร้องเรียนอะไรได้ไหมคะ
3: หลักๆเลยมันน่าจะเป็นเรื่องของซื้อขายแต่ว่าถ้าบางทีอาจจะเป็นการหลอกลวงก็อาจจะเป็นเรื่องช่อโกงไปซึ่งเป็นอาจจะเป็นคดีอาญานะครับว่าเป็นการช่อโกงว่าสรรพคุณเรื่องต่างนะครับฟันแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแสดงข้อความเป็นเท
2: ็
3: จนะครับเพื่อที่จะได้เงินมานะครับ
2: อันนี้ก็คือแจ้งได้
3: เป็นคดีอาญาไป
2: ใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: ไซขอย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของพระที่อย่างบอกไว้ว่าพระก็มีรุ่นที่เก่าๆอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญากันค่ะทำสัญญาซื้อขายแล้วไม่ได้ระบุล่ะคะว่าเป็นพระรุ่นนั้นเมื่อปีนั้นแต่จะบอกเฉยๆว่าเป็นพระที่ชื่อเดียวกันแต่ไม่ได้ระบุปีอย่างนี้ยังจะเอาผิดได้อยู่ไหมคะ
3: คือเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องซื้อขายไปนะครับเราก็สามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกให้เขาเปลี่ยนเอาให้ถูกต้องมาหรือว่าอาจจะคือกลับสู่สถานะเดิมก็คือคืนเงินกันอะไรเงี้ยครับก็ทำได้ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเรื่องของเครื่องรางของขลังนะคะทางที่ดีเราก็

0: ก็ควรที่จะซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่านะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานานนะคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ซื้อกันครั้งเดียวเขาก็ไปแล้วแถมยังจะบอกต่อนะคะให้เกิดความเสียหาย
1: มาซื้อปลาครับ
2: ครับที่ร้านมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับเลือกเลยครับ
3: ว้าว
1: แล้วปลาตัวนี้ขายเท่าไหร่ล่ะ
2: 30บาทขาดตัวครับ
1: ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสดนะเนี่ย
2: ไม่สดได้ไงเนี่ยกำลังดีเลยนะ
1: หนังก็ถลอกไม่เห็นดียังไงเลย
2: เออมัวแต่ดูถูกปลามันตายไปแล้วนี่มันจะเถียงกันได้ยังไงล่ะ
1: จริงนะงั้นเอา2ตัวนะ
4: ทุกครั้งที่สั่งปลาเอกจะจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนแต่ช่วงนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ขายไม่ได้จึงกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าปลา
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะเป็นวิกฤตจากน้ำท่วมก็จริงไม่มีเงินจ่ายค่าปลาอย่างในละครนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมาโยเยเอานะคะว่าปลาไม่สดอะไรแบบนี้ก็น่าจะควรจะจ่ายเขาตั้งแต่ต้นนะคะหรือว่าประนีประนอมกันและในกรณีนี้ค่ะผู้ขายค่ะพี่วิรัตคะสามารถเอาหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดผู้ซื้อได้คะที่เขาจะต้องจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนแต่ว่าโยเยไม่จ่ายซะอย่างนั้น
5: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะครับมีการใบรับสินค้าอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับถ้ามีหลักฐานว่ามีการรับของไปนะครับมีหน้าที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าคนที่เขาส่งปลาเขาส่งให้แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องชำระเงินนะครับตรงนี้ก็สามารถฟ้องร้องได้ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องฟ้องร้องกันภายใน2ปีนะครับก็ต้องเรื่องอายุความเนี่ยก็ต้องดูเรื่องว่าแล้วมันนับจากไหนอ่ะ2ปี
0: ถู
5: กไหมฮะ
0: นับจากจุดไหน
5: นะครับก็คือว่าเราต้องดูอย่างนี้ครับว่าวันที่เบี้ยวกันอะวันที่ผิดนัดอะง่ายๆนะครับภาษากฎหมายใช้คำว่าวันที่ผิดนัดแต่ผมคิดง่ายๆคือวันที่เบี้ยวก็คือพอเราส่งของไปแล้วเนี่ยและเรากำหนดวันที่ชำระคืออย่างเช่นวันที่30คือเส้นเดือนเนี้ยนะครับเขาไม่จ่ายเรานะครับเราเริ่มนับตั้งแต่นั้นไป2ปีในระหว่างนี้สามารถที่จะฟ้องเขาวันไหนก็ได้
0: ถ้าเกินจากนี้ก็คือเอาผิดอะไรไม่ได้แล้ว
5: เราก็ไปฟ้องได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะสู้เรื่องอายุความนะครับก็อาจจะทำให้ถึงแพ้ได้ครับ
0: ก็คืออายุความของการซื้อขายแบบที่ไม่ได้จ่ายเงินสดจ่ายเป็นงวด
5: ๆอัน
0: นี้รวมถึงเงินสดด้วยไหมคะที่อายุความ2ปี
5: เหมือนกันหมดนะครับเหมือนเป็นเรื่องการซื้อขายเป็น2ปีหมดนะคร
0: ับไม่ว่าจะจ่ายเป็นงวดหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดก
5: ็
0: คือคุณเก็บหลักฐานเอาไว
5: ้
0: นะได้อาจจะมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันระหว่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดถึงเวลาใกล้ๆจะ2ปีแล้วถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ควรที่จะไป
5: ฟ
0: ้องร้องกันนะคะก่อนที่มันจะหมดคดีความไปใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้นี่ถ้าอยากจะประนีประนอมอะค่ะไม่ให้ฟ้องร้องนี่สามารถทำยังไงได้บ้างคะ
5: คือโดยหลักที่สำนักงานผมทำก็คือเรียกมาคุยเจรจากันนะครับว่าจะผ่อนชำระอะไรก็ได้นะครับก็มาคุยกันก็สามารถทำได้ครับไม่ได้ยากเกินอะไร
0: ก็คืออารมณ์มันรวยได้สมมติว่าไม่ได้จ่ายมาเป็น10เดือน1ปีแล้วอะไรแบบนี้ก็คือจำนวนเงินมันเยอะขอผ่อนอะไรอย่างนี้ก็ได
5: ้
0: ก
5: ็
0: คืออยู่ที่ผู้ขายด้วยหรือเปล่าคะ
5: ใช่ผู้ขายผู้ซื้อก็ตกลงกันนะครับก็ผมว่ามันเรื่องที่มันเจรจากันได้ไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันนะครับ
0: ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินเสียทองกันทั้งสองฝ่ายค่ะท
5: ร
0: ายค่ะเคยเปิดร้านถ่ายเอกสารเมื่อก่อนนี้มีอยู่เรื่องนึงเลยค่ะคือเด็กมานักศึกษามาสั่งทำหนังสืออะค่ะให้หนังสือต้นฉบับเรามาเล่มหนึ่งค่ะแล้วก็สั่ง 5-60 เล่มอะค่ะตอนนั้นถือว่าเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เขาไม่มาเอาของค่ะทำไปแล้วซึ่งไอ้หนังสือเล่มเดียวที่เราได้มามันก็ไม่คุ้มกับราคาของที่เราทำไปแล้วค่ะอย่างนี้เราเอาผิดน้องนักศึกษาคนนี้ได้ไหมคะ
5: จริงๆเป็นเรื่องมันก็ผิดเรื่องการซื้อขายนะครับก็คือเป็นเรื่องอาจจะมันไม่ได้เข้าซื้อขายโดยตรงเป็นเรื่องการจ้างทำของอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก
0: ็
5: คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยเขามีหน้าที่เขามาจ้างเราอ่
0: ะ
5: ให้เราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอกสารนะครับเราก็ทำไปแล้วนะครับซึ่งเขาถ้าเขาไม่มาดำเนินการอะไรเราก็ฟ้องร้องเขานะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นร้านขายร้านถ่ายเอกสารเขาจะมีการเก็บมัดจำนะครับก็เก็บไว้บางส่วนถ้าเราไม่เก็บเลยนี่ก็อาจจะรับผิดชอบเพราะฟ้องมันคงไม่คุ้มอะไรครับ
0: ใช่ไหม
5: ครับ
0: ตอนนั้นด้วยความไว้ใจด้วยไงคะก็เลยไม่ได้มัดจำอะไรถ้าใช้รอบครอบก็ควรจะมีใบรับส่งสินค้า
5: ใบรับแล้วก็มัดจำบางส่วนไว้นะครับเราก็คำนวณได้ครับว่าถ้าเอามาถ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วก็ ก็บไว้ก่อน
0: ก็ให้พอๆกับต้นทุนที่เราเสียไปในกรณีเขาไม่มี
5: ใ

0: ถ้าเรางั้นเราก็พอถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วก็โอเคก็มันก็ยังพอรับได้ครับ
1: ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องค้าขายย้อนไปที่เรื่องของโลโก้สินค้า
0: ค
1: ในตอนแรกนิดนึงนะคะซายังติดใจอยู่นิดนึงค่ะเรื่องของการพิสูจน์อะค่ะ
0: ครับ
1: พิสูจน์ความเหมือนความแตกต่างของโลโก้สินค้าว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบยังไงคะถึงจะทราบว่าอันนี้ไปซ้ำกับคนอื่นหรือว่าจะให้ผ่านนะคะ
0: โอเคที่ผมทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือผมจะบอกลูกค้าบอกลูกความก่อนว่า คุณไปดูในตลาดก่อนเพราะในสินค้าในกลุ่มของคุณน่ะคุณจะต้องรู้ว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างมีโลโก้อะไรบ้างเบื้องต้นให้เขาดูนี้ก่อนนะครับแล้วเขาพอเห็นแล้วเนี่ยเขาจึงไปออกแบบซึ่งออกแบบเขาจะต้องไม่ซ้ำกับในกลุ่มที่มันมีอยู่แล้วนะครับพอออกแบบได้แล้วเสร็จเนี่ยทางสำนักงานผมเนี่ยก็จะไปทำดำเนินการไปเอาโลโก้ตัวเนี้ยไปตรวจสอบจากที่เขามีอยู่ในระบบแล้วที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับไปตรวจดูอย่างเช่นอย่างร้านกาแฟเงี้ยเขาอาจจะมีแล้วหมื่นล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเราก็ต้องไปตรวจดูแต่ละอันว่าอันนี้มันเหมือนคล้ายไหมนะครับถ้ามันเหมือนหรือคล้ายก็ต้องจด
1: ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของเขาเป็นคนเอาโลโก้เราไปตรวจสอบใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับเราทางถ้าใช้บริการสำนักงานผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนไปดูไปตรวจสอบให้ว่า
1: ตรงนี้เราต้องตรวจสอบเอง
0: ใช่ใช่ใช่เขาจะมีระบบของเขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เข้าไปตรวจเช็คว่าถ้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันมีกี่ร้านละแล้วมันตรงกับเราไหมเราก็ดูมันนั่งไล่ดูครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่อย่างไซเห็นเป็นอีกกิจการหนึ่งเห็นบริษัทน้ำตาลบริษัทน้ำตาลเป็นรูปมดสวยจังเลยอยากได้นะคะรูปมดมาเป็นโลโก้ของไซแต่ไซทำเปิดร้านนมร้านขายนมขายกาแฟนะคะตรงนี้ไซทำได้ไหมคะ
0: ทำได้ครับคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณจดเครื่องหมายการค้าหนึ่งกับธุรกิจอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่หลายอย่างนะครับเขาจะต้องจดเขาทำธุรกิจโรงแร
1: ม
0: เขาทำธุรกิจค้าส่งแต่เขาอยากใช้ยี่ห้อเดิมของเขาเขาก็จดในเรื่องของโรงแรมแล้วก็ต้องมีจดเพิ่มเติมอีกว่าเป็นธุรกิจค้าส่งนะครับถ้าไม่จดนั่นหมายความไม่คุ้มครอง
1: เพราะถ้าอย่างนั้นใครทำธุรกิจค้าส่งมาเอาโลโก้โรงแรมเข้าไปอย่างนี้ได้เลยถ้าเขาไม่จด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องของการจดเครื่องหมายการค้านะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยถ้าเกิดมีกิจการหลายกิจการนะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วจะใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายเดียวกันนะคะคุณผู้ชมควรจะไปจดให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าแต่ละอย่างเป็นชิ้นๆไปนะคะไม่ใช่ว่าจดทีเดียวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแล้วจะสามารถค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะผู้ที่ยังมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามนะคะTwitter ของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าสอบถามโดยตรงนะคะผ่านทาง LINE ได้นะคะตามที่ปรากฏด้านหน้านี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วงบางตอนไปนะคะก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้ค่ะทรายพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องเป็นหน้าที่ของผมที่จะหาเรื่องข้อ

สงสัยประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อุทัยธานีทั้งทีไม่พามาเที่ยวก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ทางขึ้นเขาวัดสแกกรังหรือว่าวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับด้านบนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าวิวสวยแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะเดี๋ยวตามผมขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะบันไดทางขึ้นเขานี่มีทั้งหมด449ขั้นนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองรวมถึงระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าถ้าไม่มาตีระฆังที่นี่นี่เสมือนมาไม่ถึงอุทัยธานีว่าแล้วก็ขอเดินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อไปตีระฆังครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมระฆังที่ว่ากันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุทัยธานีนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือว่าประมาณพุทธศักราช2443นู่นเลยนะครับเมื่อครั้งนั้นพระปลัดใจและชาวอุทัยร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่บนวัดแห่งนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเคาะระฆังเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องในวันนี้ในช่วงตลอดหาเรื่องกันครับ

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะฮะแล้วก็ผมนั่งอยู่กับเจ้าของเรื่องคนแรกเรียบร้อยแล้วครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เล่าเรื่องของเอิร์ธให้ฟังหน่อยครับ
2: มีอยู่วันหนึ่งครับได้ไปเช่าที่ว่างที่หนึ่งเพื่อไปสร้างโรงน้ำแข็ง
1: ครับ
2: ก่อนสร้างได้ไปถามคนข้างบ้านแล้วว่าจะให้แบบปรับปรุงอะไรไหมแก้ไขเรื่องเสียงอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อเพราะโรงน้ำแข็งมันต้องมีการบดมีการทำเสียงดังเกิดขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ก็ถามข้างบ้านแล้ว
2: ถามข้าง
1: บ้านแล้วเขาว่าไงฮะ
2: เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
1: เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินที่เราไปเช่าเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงครับ
2: ประมาณน่าจะมีลูกด้วยฮะมีคนแก่อายุประมาณ70คนนึง50คนนึง
1: บ้านมีประมาณ 2-3 คน
2: ครับผม
1: อ๋อคือมีคนแก่อาศัยอยู่ด้วยเพราะนั้นถ้าเสียงดังอาจจะรบกวนท่านได้
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเขาอนุญาตเราทำไงต่อ
2: เราก็สร้างฮะสร้างไปสร้างเสร็จต่อจากนั้นก็ประมาณปี2ปีฮะเรื่องก็มา
1: เรื่องอะไรครับ
2: เรื่องปัญหาเสียงดัง
1: ยังไงฮะขอขยายความหน่อย2ปีผ่านมาเนี่ยเราก็ทำของเราไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอ2ปีให้หลังปุ๊บเขามีข้อเรียกร้องเรียกร้องไปยังใครเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เรียกร้องไปทางเทศบาลฮะเรื่องเสียงกับเรื่องพื้นที่ฮะ
1: เรื่องพื้นที่เป็นยังไงขยายความหน่อย
2: เรื่องพื้นที่เราสร้างติดกับเขาฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะผมเล่าตามความเข้าใจของผมนะไม่รู้ถูกป่ะคือเอิร์ธเนี่ยไปเช่าที่ดินเปล่าถูกไหมแต่ว่าโครงสร้างอาคารทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราต้องขึ้นโครงขึ้นมาเองแล้วซื้ออุปกรณ์มาลงที่โครงนี้
2: ครับผม
1: ไอ้ที่เราปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไปติดกับรั้วบ้านเขาซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อมันติดเกินไปติดแบบรั้วติดกันเลย
2: ครับผม
1: แล้วก็เสียงก็ดังด้วยเพราะฉะนั้นมี2เรื่องที่เขาร้องเรียนไปยังเทศบาลก็คือเรื่องรั้วรอบขอบชิดที่มันติดกันกับเรื่องที่มันเป็นเสียงดังรบกวนถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องฮะ
1: เรียกร้องไปเทศบาลมาตรวจสอบที่โรงน้ำแข็งของเอิร์ธไหมครับ
2: ตรวจสอบฮะ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็ได้แค่นี่ฮะเรื่องพื้นที่ติดกันอย่างเดียว
1: แปลว่าอะไร
2: แบบได้แค่เรื่องเดียวฮะเรื่องเสียงไม่เท่าไหร่
1: แปลว่าเรื่องเสียงเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เขาท้วงติงมาให้ปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องพื้นที่ที่มันติดกัน
2: ใช่ครับ
1: เราเอิร์ธแก้ปัญหาไงครับ
2: ตัดเนื้อที่ฮะ1เมตรจากทางบ้านเขามา
1: ตัดเนื้อที่คือยังไงเราขยับรั้วเราเหรอ
2: ครับผม
1: อ๋อคือทุบกำแพงรั้วเดิมออกแล้วร่นเข้ามา
2: ใช
1: ่1เมตร
2: ครับผม
1: ให้ห่างจากเดิม
2: ใช
1: ่ส่วนเรื่องเสียงเลยครับ
2: เรื่องเสียงก็ทำให้ทำก่อกำแพงขึ้นมาฮะ
1: อ๋อเพื่อกันเสียงอีกระดับหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ปกติแล้วเนี่ยเวลากระบวนการทำงานของโรงน้ำแข็งเอิร์ธเนี่ยเขาทำช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: สิบโมงถึงเที่ยงฮะ
1: สิบโมงถึงเที่ยงก็อาจจะมีการรบกวนเพื่อนบ้านบ้างแล้วมีการยืดหยุ่นเวลาให้ไหมทีนี
2: ้ยืดหยุ่นฮะตั้งแต่บ่ายถึงบ่ายสอง
1: โอเคขยับเวลาเป็นตอนบ่ายถึง
2: ใบสอง
1: ถึงใบสองอ้าวก็ทำไมทำเหลือชั่วโมงเดียวเองอ่ะ
2: ก็ตอนบ่ายงานมันไม่ค่อยมีแล้วครับคนเริ่มส่งน้อยแล้ว
1: แล้วเวลาช่วงเช้าก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ช่วงเช้าก็จะทำพวกส่งแทนอ่ะส่งขายส่งขายปีก
1: คือไม่ได้ใช้เสียงว่างั้น
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นผลกระทบน่าจะน้อยลง
2: ใช่ครับ
1: แล้วข้างบ้านว่าไงบ้างพอเราแก้ไขทั้งเรื่องโครงสร้างอาคารแล้วก็ยืดหยุ่นปรับเวลาเป็นตอนบ่ายแล้ว
2: เขาก็ยังเรียกร้องมาอยู่คร
1: ับเฮ้ยเรียกร้องอะไรอ่ะ
2: ก็เสียงนี่แหละฮะ
1: คือเรียกร้องเรื่องเดิม
2: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะแก้ไขเป็นช่วงบ่ายแล้วเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: เรียกร้องไปแปลว่าเทศบาลที่รับเรื่องเรียกร้องก็ต้องกลับมาตรวจสอบใหม่
2: ใช่ครับ
1: ตรวจสอบใหม่คราวนี้เทศบาลว่ายังไงบ้างครับ
2: ไม่มีปัญหาอะไรคร
1: ับไม่มีปัญหา
2: ครับผม
1: ตรวจสอบผ่านไปได้ด้วยดี
2: ครับผมใช่คร
1: ับ แล้วข้างบ้านทำไงฮะ
2: ข้างบ้านก็ยังเรียกร้องเหมือนเดิม
1: เรียกร้องอีก
2: เรียกร้องต่อไป
1: คือเรียกร้องไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขให้แล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวไหมครับ
2: ไม่มีนะครับผมก็
1: เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจไม่พอใจไหมทิ้งของเสียสุนัขปล่อยไปขับถ่ายอะไรมีไหม
2: สุนัขผมไม่ทำกันฮะเขามีที่ของเขาอยู่แล้ว
1: ไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีเรื่องบาดหมางกันส่วนตัว
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังเรียกร้องอยู
2: ่ใช่ครับผม
1: แล้วเอิร์ธสุดท้ายแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับ
2: ย้ายครับ
1: เราเป็นฝ่ายย้าย
2: ครับผม
1: ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
2: ใช่ครับ
1: คือที่ดินที่เดิมที่เราขึ้นโครงแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเหรอ
2: ครับผม
1: มันสามารถย้ายอุปกรณ์อะไรได้ไหมหรือเราก็ต้องปล่อยโครงสร้างทิ้งไว้อย่างนั้น
2: ย้ายได้บางส่วนฮะพวกหลังคาอะไรพวกนี้ฮะย้ายได
1: ้ส่วนไอ้พวกเสาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลย
2: ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลยฮะ
1: โอ้ก็ มีค่าเสียหายเหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: ที่เกิดขึ้นแต่ตัดสินใจเพื่อตัดรำคาญว่างั้นแล้วพอย้ายมาที่ใหม่เขามีการร้องเรียนอีกป่าว
2: ไม่มีครับสบายกว่าน ะสบายข
1: ึ้นแปลว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วดังนั้นสิ่งที่เอิร์ธอยากรู้อยากถามทนายวันนี้คืออะไรครับ
2: คือถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเราจะฟ้องร้องเขากลับได้หรือเปล่า
1: คือถ้ายืนยันว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยแล้วเราไม่ผิดด้วยเนี่ยเพราะเทศบาลมาตรวจสอบเราแล้วเราฟ้องกลับได้ไหม
2: ครับผม
1: ฟ้องกลับข้อหาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องมาเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับใช่คร
1: ับจะสามารถฟ้องกลับได้ไหมอย่างไรบ้างเอาละครับขอบคุณน้องเอิร์ธสำหรับประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณมากครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: เอิร์ธไปเช่าที่ดินเปล่าเพื่อสร้างโรงน้ำแข็งแต่ด้วยความที่โรงน้ำแข็งจะต้องมีการทำเสียงดังจึงไปสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีปัญหาหรือไม่โดยเพื่อนบ้านมีคนแก่อายุ70คนหนึ่ง50คนหนึ่งและมีเด็กอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆเมื่ออนุญาตเอิร์ธก็สร้างโรงน้ำแข็งและทำธุรกิจตามปกติโดยเริ่มทำเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันผ่านไปประมาณ2ปีมีคนร้องเรียนไปทางเทศบาลว่าโรงน้ำแข็งตั้งอยู่ใกล้และเสียงดังจึงให้ปรับปรุงเรื่องพื้นที่ที่ติดกันเอิร์ธจึงขยับรั้วเข้ามาด้านละ1เมตรก่อกำแพงขึ้นมาเพื่อกันเสียงและปรับเวลาเป็นบ่ายถึงบ่าย2โมงแต่ข้างบ้านก็ยังคงร้องเรียนเรื่องเสียงดังอยู่เทศบาลจึงมาตรวจสอบอีกครั้งแต่พบว่าปกติส่วนเพื่อนบ้านก็ยังไม่ยอมเอิร์ธเลยตัดปัญหาด้วยการย้ายหนีเมื่อย้ายมาที่ใหม่ก็ไม่พบปัญหาอีกเอิร์ธจึงสงสัยว่าเราสามารถทำการฟ้องร้องกลับได้หรือไม่ในเมื่อเทศบาลมาตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา
0: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของน้องเอิร์ธอันนี้มันกลั่นแกล้งกันชัดๆเลยนะคะพี่วิรัต
5: เป็นยังไง
4: คือ

0: อันนี้ถ้าน้องเขาไม่ย้ายหนีจะต่อสู้เนี่ยจะต่อสู้กับคนขี้ฟ้องคนนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้เวลาที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะครับคือคนที่จะไปร้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานนะครับแล้วถ้ามีการบางทีอาจจะทำเอกสารเท็จหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับหรือว่าการร้องเรียนที่เป็นเท็จเนี่ยตรงนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ว่าเราก็ไปกลั่นแกล้งเขาเพื่อให้เขาเดือดร้อนเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเป็นเรื่องการแจ้งข้อความเป็นเท็จได
0: ้อย่างนี้รายนี้มันหลายรอบแล้วนะคะไม่ใช่รอบเดียวก็คือเทศบาลมาตรวจกี่รอบก็ว่าผ่านแล้วแต่เขาก็ยังจะไปแจ้งอยู่เรื่อยๆอย่างนี้น้องเอิร์ธจะหยุดการกระทำของคนที่ร้องเรียนได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะไปฟ้องเองเลยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่คือการฟ้องเองนะครับก็คือเรื่องแจ้งข้อความเป็นเท็จนะครับตรงนี้เขาอาจจะไปแจ้งเองที่โรงพักหรือว่าจะดำเนินการโดยให้ทนายความฟ้องร้องให้นะครับ
0: ดูแล้วคือน้องเอิร์ธเป็นคนใจดีคือเขาฟ้องมาก็ได้แต่ตั้งท่ารับอย่างเดียว
1: คือคนเป็นพ่อค้าครับหรือว่าคนที่เขาทำธุรกิจเขาคงไม่อยากมีเรื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แต่ทางที่ดีก็คือควรจะตอบโต้อะไรไปบ้างเพื่อให้เขาหยุดการกระทำนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะค่ะและในกรณีแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องเอิร์ธกระทำผิดจริงอย่างเช่นเสียงดังเกินไปอะไรอย่างนี้จริงแล้วไม่ลดเสียงอย่างนี้น้องเอิร์ธจะมีความผิดยังไงบ้างคะ
1: คือโดยลักษณะเวลาที่ถูกร้องเรียนนะครับพอร้องเรียนแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนไปยังเขาเรียกอาจจะเป็นอบต.หรือจะเป็นในหน่วยของที่ดูแลในท้องถิ่นนั้นนะครับเขาก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาประเมินก่อนว่าเสียงดังไหมถ้าในกรณีที่ถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังเขาก็จะมาดูเขาจะเอาเครื่องมาตรวจว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไห
0: ม
1: นะครับเอามาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยส่วนว่าถ้าไม่เกินก็ตกไปเรื่องก็ตกไปแต่ถ้าในกรณีที่มันเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกออกคำสั่งทางปกครอง
0: ค่ะ
1: นะครับก็คืออาจจะมีหมายไปที่บ้านว่าให้คุณหยุดการกระทำนั้นจะภายใน10วัน15วันอะไรก็ตามเนี่ยครับก็คือให้หยุดการกระทำถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็จะอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับ
0: จะมีแบบประนีประนอมได้ไหมคะว่าไม่หยุดการกระทำแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องบดน้ำแข็งจะทำให้เสียงเบาลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: คุณต้องไปว่ากันคือถูกว่าเรื่องเสียงถ้าคุณทำให้มันเสียงลดน้อยลงได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ในกรณีที่เขามาตรวจแล้วเนี่ยมันเกินกว่าเสียงที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้คำสั่งปกทางปกครองกับคุณได้นะครับ
0: ในกรณีของน้องเอิร์ธนี่คือน้องเอิร์ธไม่ผิดเลยแหละ
1: ครับ
0: ไม่ผิดหลายๆรอบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเทศบาลก็มาทุกรอบนะคะแ
1: บบ
0: ที่ไปร้องเรียนทั้งที่ไม่ผิดก็มาหลายๆรอบตรงนี้น้องเอิร์ธไม่ผิดแล้วแล้วมาคิดย้อนไปเมื่อเทศบาลมาหลายๆครั้งเนี่ยเขาเสียทั้งเวลาแล้วเรื่องการผลิตน้ำแข็งอาจจะต้องหยุดลายผลิตมานั่งให้ตรวจสอบกันอย่างนี้ตรงนี้ความเสียหายทางด้านรายได้จะได้รับนี่ไปฟ้องกับคนที่ไปร้องเรียนเทศบาลได้ไหม
1: ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่ามันเกี่ยวพันไหมอย่างเช่นถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เขาแจ้งเท็จนะครับเราอาจจะฟ้องเรื่องละเมิดได
0: ้
1: นะครับเพราะเราก็เสียหายจริงๆนะครับตรงแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไปฟ้องกันหรอกครับ คือส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อนะครับ
0: สรุปแล้วพี่วิรัตจะแนะนำน้องเอิร์ธเป็นแนวทางที่ถ้าสมมติในกรณีไม่ได้ย้ายนะถ้าสมมติว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วยังเจอแบบนี้อยู่จะต้องดำเนินการกับคนที่คอยกลั่นแกล้งร้องเรียนนี้เรื่อยๆยังไงบ้างคะเป็น
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับก็คือเราก็ต้องมีหลักฐานว่าเราไม่ได้ทำจริงนะครับแล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีกับเขาในข้อหาเรื่องการแจ้งเท็จนะครับกับไปแจ้งเองนะครับที่โรงพักนะครับหรือว่าจะฟ้องก็ได้ก็คืออันนี้ต้องมอบให้ทนายความไปฟ้องร้องให้นะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่แล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ร้องเรียนกันขึ้นนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวกันบ้างครับน้องแนทสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของน้องแนทเป็นยังไงเล่ามาเลยครับ
3: ก็คือเช่าพื้นที่ค่ะไปเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านข้าวต้มค่ะ
2: เช่าพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำโรงน้ำแข็งแล้วคราวนี้เป็นร้านข้าวต้ม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วไงต่อ
3: คือเขามีแค่เพิงมาให้ค่ะหลังคาอย่างเดียวคือเราต่อเติมร้านเองทั้งหมดค่ะ
2: เป็นเพิงในรูปแบบไหนเป็นไม้เป็นฟางเป็น
3: หลังคาเหล็ก
2: เป็นหลังคาเหล็ก
3: ใช่ค่ะ
2: คือเป็นแค่เพิงขึ้นโครงแล้วข้างๆเปิดโล่งถูกไหม
3: ใช่ค่ะใช่
2: ที่เหลือเราต่อเติมเอง
3: ต่อเติมเองทั้งหมด
2: เช่าที่กว้างไหมครับ
3: ประมาณ3 เมตร
2: ประมาณ3 เมตรค่าเช่าเขาคิดอย่าง

0: 5,000ค่ะเดือนละ5,000
1: ต่อเดือน
0: ค่ะ
1: ค่าเช่า 5,000 ต่อเดือนนะครับมีการทำสัญญาไหม
0: มีค่ะแต่ไม่ได้ระบุว่าปีต่อปีหรือว่าอะไร
1: แล้วในสัญญาเขียนว่าไงบ้างอันนี้จะมีผลต่อคำตอบของทนายวิรัติ
0: สัญญาก็เขียนว่าถ้าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดว่าเลิกเช่าแล้วหรืออะไรอะห้ามรื้อถอน
1: ก็คือให้เป็นของเจ้าของที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นผู้ให้เช่าก็จะครอบครองกรรมสิทธิ์ไป
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วสัญญาก็คือระบุแค่ว่าค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน
0: ใช
1: ่แต่ไม่ได้บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้ปีไหน
0: ไม
1: ่ได้บอกเลยนะฮะเราก็เซ็นไปแล้วพอเริ่มเช่าที่เราก็ต้องเริ่มขึ้นโครงแล้วก็ทำร้านข้าวต้มถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำมาได้นานแค่ไหนครับ
0: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
1: 2ปีปัญหาเริ่มมาตอนไหน
0: ปัญหาเริ่มมีช่วงที่ฝนตกนะคะคือหลังคารั่วด้วยแล้วบางทีก็คือน้ำมันไหลระบายไม่ดีอะค่ะมันก็เลยท่วมข้างในร้านด้วยอ๋อ
1: เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายเจิ่งนองขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงฮะ
0: ปัญหาก็คืออยากทราบว่าอย่างถ้าเกิดมีปัญหาเนี้ยเจ้าของที่อะค่ะควรจะมีส่วนไหมที่จะมาช่วย
1: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเรื่องหลังคารั่วไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมน้องแนทจัดการเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แก้ไขยังไงไปบ้างที่ผ่านมา
0: ก็มีให้เทศบาลมาเป่าท่อให้ค่ะ
1: ให้มันระบายได้ดีขึ้นนะครับแล้วหลังคารั่วคือก็อุดกันเองมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องฝน
0: ไม่ค่ะมีเท่านี
1: ้มีสองเรื่องนี้หลักๆนะฮะแล้วใจเราถ้าเราได้คุยกับเจ้าของที่อยากให้เขาช่วยอะไรในเมื่อเขาก็จะบอกว่าก็เทศบาลก็ช่วยเป่าท่อให้แล้วหลังคาก็อุดแล้วนัทอยากให้เขาช่วยอะไร
0: ก็อย่างค่าเช่าเราก็จ่ายตามระเบียบเป๊ะๆนะคะแล
1: ้
0: วก็คือแบบอยากให้มาช่วยดูนิดนึงบางทีแบบให้เราทำเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะ
1: หรืออย่างน้อยลดค่าเช่าไอ้ก็ยังดี
0: ใช่ค่ะ
1: ถือว่าเป็นค่าซ่อมแซมนู่นนี่นั่นไป
0: จะเพิ่มอย่างเดียวเลย
1: จะเพิ่มด้วยเหรอ เขาจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็ 6,000 นะ
1: เหรอนี่คือนานยังที่จะเพิ่มเป็น 6,000
0: มาต้นปี
1: แล้วตอนนี้สรุปว่าปัจจุบันเนี้ยเช่าอยู่เท่าไหร
0: ่ก็คือพอเขาบอกว่าจะเพิ่มเราก็บอกปัญหาไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาไม่มาช่วยดูเลยเขาก็เงียบไป
1: ก็รับฟังไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร
0: ใช
1: ่แต่สรุปว่าค่าเช่าที่ก็ยังคงคิดเท่าเดิมอ
0: ๋
1: ออาจจะมีความเห็นใจกันบ้างนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่น้องแนทอยากถามกับทนายวิรัติคืออะไรบ้างครับ
0: มีอยู่สองเรื่องค่ะเร
1: ื่
0: องแรกคือเราอยากให้เจ้าของบ้านมีส่วนรับผิดชอบ
1: เจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านสิเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ดินเฉยๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอยากให้เขามีส่วนรับผิดชอบได้ไหมแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าคือถ้าเราไปบอกกับเขาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเขายกเลิกไม่ให้เราเช่าต่อเนี้ยเราจะเดือดร้อนไหม
1: โอ้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในสัญญาระบุไว้ด้วยว่าให้เช่าถึงเมื่อไหร่นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออาจจะบอกว่าเอ้ยผู้เช่าคนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินยกเลิกสัญญาเลยให้คนอื่นมาเช่าแทนโอ้คราวนี้ร้านเขาต้มลำบากแน่นอนนะฮะสองคำถามนี้คำตอบจะเป็นยังไงยังไม่ทราบแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องแนทที่นำประสบการณ์มาแบ่งปัน
2: ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ก่อนอื่นไปชมประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบดีๆจากทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: แนทเช่าพื้นที่ประมาณ3x3 เมตรเพื่อเปิดร้านข้าวต้มโดยมีราคาเหล็กมาให้และแนททำการต่อเติมส่วนอื่นเองโดยมีการทำสัญญาเช่าแบบไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดกำหนดเพียงว่าห้ามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อเลิกเช่าโดยคิดค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือนประมาณ2ปีช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังและหลังคารั่วแนทจึงติดต่อทางเทศบาลให้มาช่วยระบายท่อและซ่อมหลังคาเองและเจ้าของก็อยากจะเพิ่มค่าเช่าแต่แนทเล่าปัญหาให้ฟังก็เลยไม่ขึ้นค่าเช่าสิ่งที่แนทสงสัยคือเจ้าของควรมีส่วนช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาหรือไม่แต่ถ้าเกิดเจ้าของไล่ที่ออกจากพื้นที่แนทจะทำอย่างไรได้บ้าง
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของน้องแนทก็เป็นเรื่องของระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า
1: ครับ
4: นะในส่วนนี้คือเขามีสิ่งปลูกสร้างให้แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ทนแดดทนฝนมากแล้วมันเกิดรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยฝนรั่วทำให้ร้านประกอบกิจการไม่ได้หรือว่าติดขัดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เจ้าของที่นี่เขาจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบซ่อมแซมไหมคะ
5: อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเราจะน้องทรายเคยไปเช่าบ้านใครอยู่ไหมครับ

0: คยค่ะเคย
1: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีข้อกำหนดอื่นนะครับหลักใหญ่ใจความนั่นคือว่าในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับสมมติว่าเราไปอยู่ในห้องนั้นหรือไปอยู่ในมุงหลังคานั้นวานเถอะนะครับกรณีที่มีการชำรุดบกพร่องนะครับกฎหมายเขาบอกอย่างนี้ครับว่าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซ่อมเล็กก็คือผู้ที่เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซึ่งรอยรั่วอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปยอมรับก่อนว่ามันเป็นซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันเป็นการซ่อมเล็กผู้ให้เช่าก็ต้องเป็นคนผู้เช่าอะครับผู้เช่าก็ต้องเป็นคนที่จะต้องซ่อมแซมนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับ
0: นั่นสิถ้าคุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงว่าขอบเขตไหนเรียกว่าซ่อมใหญ่ซ่อมเล็กพี่เวลาอธิบายนิดนึง
1: คือถ้าเกิดอย่างถ้าเป็นบ้านนะครับมันจะชัดเจนว่าถ้าต้องเปลี่ยน
0: หลังคาม
1: ันเป็นเรื่องใหญ่
0: กระเบื้องแตก5แผ่นอย่าง
1: นี้อย่างนี้เป็นการซ่อมใหญ่หรือว่าแทงน้ำเสียอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ละหรือว่าพื้นแตกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีประตูลูกปิดหักก๊อกแบบชำรุดไอ้อย่างเงี้ยซ่อมเล็กคุณผู้เช่าเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการ
0: หลอดไฟขาด
1: อย่างเงี้ยคุณจะหูหลอดไฟขาดคุณจะให้ผู้ให้เช่าเป็นคนมาดำเนินการอันนี้มันก็ไม่แฟร
0: ์
1: น
0: ะครับแล้วในส่วนของน้องแนทพี่วิรัตวิเคราะห์แล้วคิดว่ามันจะเป็นการซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กอะ
1: คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังเป็นซ่อมเล็กนะก็คือว่าเขาก็มาเพื่อมาแก้ไขได้นะครับตอนนี้พี่ว่ายังพอทำได้เป็นเพิงอะนะครับมันก็สามารถทำได้ซึ่งถ้าถามว่าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบไหมพี่ว่ามันจะไม่ให้เขารับผิดชอบร่วมก็ไม่ได้คุณก็ต้องซ่อมเองอะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นกรณีนี้คุณแนทก็ควรที่จะซ่อมเองนะถ้ามันไม่ได้มากมายถึงขนาดหลังคาหลุดเอาไว้ทั้งหลังคาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อีกเรื่องนึงที่มามีส่วนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสัญญา
1: ครับ
0: ค่ะที่ตรงนี้คือมีสัญญาเช่าแล้วก็ในสัญญาก็บอกด้วยว่าถ้าอะไรที่ต่อเติมขึ้นมาถ้าคุณแนทคิดจะทำหลังคาขึ้นมาทับโครงหลังคาดีๆแพงๆอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ย้ายออกคุณแนทไม่สามารถจะรื้อถอนส่วนนั้นออกไปได้มันมีสัญญาแบบนี้ด้วยหรอคะ
1: มีครับเหมือนยกตัวอย่างน้องเคยไปเช่าห้องกันไหมแล้วเราติดแอร์เองแอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เราเป็นคนจ่ายสตางค์แล้วมาติดตั้งเองถูกไหมครับแต่ว่าในถ้ามีข้อตกลงว่าในกรณีที่คุณมาติดตั้งอะไรก็ตามเนี่ยทรัพย์สินอย่างเช่นแอร์เนี่ยเขาเขียนส่วนใหญ่จะเขียนเลยนะครับเช่นแอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณออกจากห้องไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ตกเป็นของผู้ให้เช่าเลย
0: แล้วไม่ถือว่าสัญญานี้จะเอาเปรียบ
1: ก็ถือว่ามันเป็นข้อตกลงทำได้นะครับไม่ได้คือถ้าเราไม่สนถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ต้องทำกับเขาเราก็ไม่ซื้อนะครับคือถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะเนี่ยก็ต้องครบตามสัญญา
0: ไซคิดว่าคุณแนทเนี่ยกังวลอยู่ว่าถ้าจะทำหลังคาเองเนี่ยในส่วนของสัญญาที่คุณแนทเซ็นไปเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นสัญญาที่ไม่ได้ระบุวันเวลาค่ะ
1: ครับ
0: ปกติอย่างไซเช่าบ้านอย่างเงี้ยก็จะระบุว่าสัญญา1ปีนะต่อปีต่อปีแต่ของคุณแนทเนี่ยไม่มีเลยคุณแนทอาจจะกังวลตรงนี้เลยไม่กล้าปลูกสร้างอะไรไปเพราะกลัวว่าปลูกสร้างเสร็จแล้วมาให้ออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาทำถูกต้องแล้วนะครับคือหลักการก็คือว่าทุกเรียกเวลาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับผู้ให้เช่าแหละผู้เช่าเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเวลาที่เราไปเช่าใครเนี่ยก็ตามเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอยู่ถึงวันไหนถูกไหมครับในระหว่างนั้นเราก็จะไม่ไปเช่าที่อื่นถูกไหมครับ
0: ค
1: ือตรงนี้มันจะต้องระบุเมื่อไม่ระบุเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะครับก็เท่ากับว่ามันก็คือกลับสู่สถานะเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ทางผู้ให้เช่าเนี่ยไอ้ผู้เช่าเนี่ยเสียเปรียบมากนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเช่าที่อะไรที่ไหนคือต้องทางที่ดีคือให้ระบุวันเวลา
1: ชัดเจนเลยคือว่าถ้าในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเช่าไม่เกิน3ปีคุณทำสัญญาไว้เลยว่า3ปีถ้าในกรณีที่คุณจะเช่าเกิน3ปีเนี่ยนะครับเกิน3ปีน
0: ะ
1: ตรงนี้กฎหมายบอกว่าต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับจดทะเบียนการเช่านะครับก็จะคุ้มครองคุณจะเช่ากันเป็นกี่ปีก็แล้วแต่คุณนะครับ
0: ยังไงเรื่องเวลาก็สำคัญในสัญญามาก
1: ใช่ใช่เพราะเอาอย่างนี้สมมติว่าน้องชายเปิดร้านอาหารแล้วต้องการจะมาเช่าที่ตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วคื

0: น้องสายไม่รู้หรอกว่ามันจะกําไรในปีแรกหรือเปล่ามันกําไรในปีที่2หรือเปล่าแต่เรากับทําสัญญาโดยที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาตอนแรกก็คิดว่าดีจริงๆไม่ใช่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ให้เช่า
1: ผู้ให้เช่าน
0: ะครับพอน้องขายดี
1: ๆ
0: พอในเดือนแรกขายดีเจ้าของก็เห็นขายดีนี
1: ่อยากขึ้นราคาค่าเช่า
0: น้องต้องยอมไหม
1: ยอม
0: คร
1: ับ
0: ต้องยอม
1: เพราะว่าถ้าไม่ยอมเขาก็มีสิทธิ์ให้เราออกได้ตลอดเวลา
0: ใช่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าต่อไปนี้เราทำสัญญาเนี่ยเราต้องฟิกเลยหนึ่งคือ เรื่องความเสียหายเนี่ยถ้าจะเราต้องทำเนี่ยหนึ่งความเสียหายใครต้องรับผิดชอบไป
1: ให้ระบุความเสียหายไปเลย
0: ใช่และไอ้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยมันจะตกเป็นของผู้ให้เช่าใช่ไหม
1: ค่ะอันนี้ถูกต้องละที่เขาทำไว
0: ้สามก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยสำคัญถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่ระบุระยะเวลาไว
1: ้
0: คุณเสียเปรียบ
1: อันนี้คุณแนทอาจจะพลาดตรงนี้ที่ไม่ระบุระยะเวลาก็คือทำอะไรไม่ได้เลยในส่วนของใช้ที่คุณแนทเจอนี่คือฝนรั่ว
0: ครับ
1: คงมีของเสียหายบ้างแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยตรงนี้คือจะขอให้เจ้าของที่นี่ช่วยจ่ายเงินค่าของที่เสียหายหรือว่าค่าเวลาที่เสียไปเปิดร้านไม่ได้น้ำท่วมอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ได้
0: คือที่ย้อนไปเราก็กลับไปว่าใครเป็นคนต้องดูแลตรงนี้ก็คือผมว่าคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบแหละนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องเป็นคนดําเนินการไม่ว่าจะเป็นอุดรอยรั่วของมันหรือว่าคุณจะทําหลังคาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําอยู่แล้วนะครับในฐานะผู้เช่านะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องนี้พี่วิรัตมีข้อแนะนําคุณแนทยังไงบ้างคะที่จะให้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาหรือว่าความเสียหายของร้านที่จะให้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินนะคะ
0: ครับถ้าเรื่องเริ่มต้นเนี่ยแล้วผมอยากจะแนะนํางี้ว่าถ้าจะเช่าที่ดินที่ไหนนะครับหรือว่าทําสัญญาเช่าเนี่ยต้องดู1ก็ที่เล่าให้ฟังว่า1คือคุณต้องดูก่อนว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับข้อตกลงในเรื่องของระยะเวลานะครับเท่าไหร
1: ่ตรงนี้ไปขอเขาเปลี่ยนได้ไหม
0: ได้ถ้าคุณจะคุยกันให้ชัดเจนนะครับสองสามก็คือคุณจะต้องดูว่าข้อตกลงเนี่ยอย่างเช่นซ่อมลักษณะเนี้ยใครต้องซ่
1: อมตกลงให้ชัดเจนไปเลย
0: ใช่เขียนให้ชัดเจนเลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับคนจีนก็ถือนะครับว่าจะทำธุรกิจกันเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่วันแรกเลยจะได้รู้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมว่าส่วนในเรื่องที่มีความเสียหายตรงนี้ผมว่าคุณนั้นก็คงต้องรับผิดชอบแหละนะครับ
1: เพราะว่ายอมที่จะเซ็นสัญญาในรูปแบบนั้นไปแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทางที่ดีก็คืออยากจะแนะนำให้คุณแนทเนี่ยพูดคุยกันดีๆกับทางเจ้าของที่เพื่อที่จะเขียนสัญญาขึ้นมาใหม่นะคะให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างนั้นจะดีกว่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราทุกคนนะคะถ้าเกิดพูดคุยกันได้นะคะทางที่ดีควรจะพูดคุยกันก่อนดีกว่าที่จะให้เรื่องราวไปถึงขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการเช่าพื้นที่เราด้วยนะคะน่าจะคุยกันง่ายขึ้นอย่างที่พี่วิรัตบอกว่าควรจะพูดคุยถ้าจะมีปัญหาให้มีกันตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญานะคะก่อนที่จะมีปัญหาทีหลังมันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายของการเช่าพื้นที่ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตนะคะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่ตูนวรัตค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะอ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะคุณรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเนาะบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11 12ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะมั้ยถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

าวดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลารายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้อง

หรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้อง
2: เอ้ยเรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
2: ใหญ่ครับหมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
3: 156ครัวเรือนครับ
2: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
3: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต
0: ้เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
3: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่าที่ว่างเปล่าก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้นอีก10ไร่ก็ดูพฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
2: อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
3: ช่วยกันสร้างครับ
4: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
5: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
4: ค่ะ
5: จากที่เขามาทำให้ทหารเขามาทำให้แต่ก่อนนี่ก็ต่อเติม
4: น้ำไปอยู่กี่ปีแล้วคะ
6: ตั้งแต่หมู่บ้านแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
4: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
6: โอ้ทำไมอยู่ตอนแรกแรกผีแปลอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดมีครับเจอก็มาบอกทหารแจ้งทหาร
0: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
3: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
7: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
3: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
0: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
2: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
3: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21หลุมครับ
0: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
3: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมผักกอดสารพิษครับ
0: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
8: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
0: มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อุปยุกมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอ้หินมากินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านนันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่นันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช
1: ่ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขาก็เป็นคนดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
3: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกกันแบบเราไปหา
4: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
1: ว่าไงที่รัก
2: โน้ฮัลโหลสายแล้ว
0: ว ันนี้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าวายที่นันกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
5: ถึงแล้วจ้า
2: ป่าแล้ว
0: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
1: อันนี้เป็นแหล่งประจำที่มาหาวายไหมคะ
5: แหล่งประจำจ้ะ
1: แล้วทำไมต้องหาวายด้วย
2: ได้เงินดีมัดละร้อย
5: ลำใหญ่5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเห็ดเข็ม
2: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยบ้ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะกลางคืนถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
1: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
2: ใช่ขึ้นทั่วไป
5: เอาฟันหน่อยที่ไฟไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่ายีแพ
6: ้ยาอะไรครับ
5: ยาลิแพ้เอามาจะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
2: มันเป็นยาลิแพ้เขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
1: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างนั่นนันกับนั่นแจ๋วคะ
5: นั่นชำนาญกว่าอุ้ยนั่น
2: ย
5: อดหลายเอาได้ไหมเอาได้ไหม
2: ได้
5: เอาโอเคตัดมาฟันมาเนาะ

0: ัดลึกๆนะอย่าดึงอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยกดตรงไหนนะ
1: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
0: อ้าวโอเค
1: เออดึงมา
0: เดี๋ยว
1: จะขึ้นส่วนน้อยติดจะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคน
2: ใช
1: ่แล้วก็อย่าดึงให้ป้าเจียวดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: มันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตร
2: ตัดตัด
1: อันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งหนามทั้งสารพัด
0: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นานาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับกุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
3: เคยโดนไหมคร
1: ับใช่ใ
4: ช่แล้วประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผำไม่เป็นหนองนี่คือตัดกุ
3: กได้แล้วเน
1: า
3: ะ
1: ได้แล้วจากยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
3: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
3: ยอด
1: นี่อ่อนแล้วนี่
4: ใช่ได้หรือน้อง
1: ใช่ได้ใช
4: ่
1: ได้
4: โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
3: ผมให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม
5: ่ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
3: อร่อยอร่อยไหมพี่โออ
5: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยจะหลอกออกเลยหวานจริง
5: ๆอร่อยที่สุด
3: อร่อยมาก
1: แหมติดใจละติ
4: ยอดแล้ว
0: สองคนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: ่อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
2: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
3: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
2: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
1: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
2: 5กรัมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
1: นันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
3: ฉันกลัวหลง
0: นันแม่ประจำเลยมึงนี
2: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
1: ว่า
2: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้โอ้ยเยอะ
1: เราไปไหมคะ
2: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหนี
2: กลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
1: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเราก็ฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกจะได้ยินเสียงไง
1: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย

0: ช่ใช่ไปต่อถึงมาเออเหนื่อยมาสักที
1: วันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
2: ป้าดามาให้คุณจิ๊บลงหน่อยดิ
0: หัวหน่อยล่ะ
2: หน่อยจะไหน
0: ในยามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือก
1: ที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
0: มีแกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนายคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
3: อร่อย
4: จ้าโอ้ยคือเตรียมเลยเนาะ
0: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จัดตักมาให้เราคือแลกเปลี่ยนกันกิน
1: หลังบ้านน้าแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
0: อุ้ยปูปูปู
5: นี่เวลาออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
0: จ้ะ
5: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมาสองคนเหรอคะ
0: ก็คนเดียวมันไม่มา
6: คนเดียว
5: นี่มันหลังบ้าน
0: ใช่
5: เลยนะคะ
0: มันไม่มา
7: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
1: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดนึงที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
5: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
0: เก็บแถวนี้แหละ
1: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกเมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
0: เนี่ยรุ่นเนี้ยค่าเข้ากันโลละ60บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเนี้ยก็มันหากินใบไม้ฝนตกมันถึงออกนะฝนไม่ตกไม่ออกเลยตัวนึง
1: สองคนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให
7: ้เอาใส่รองเท้าบูท
8: ฉันก็ต้องหวบมันผ่าหัว
1: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
0: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
5: คือวันหนึ่งถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
0: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักหอมนี่ก็กินได้เนี่ย
1: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนานันบอกเราว่าอย่างนั้น
0: ดองก็ได้แกงต้มก็ได
6: ้ต้มกิน
0: ต้มกินน้ำพริกก็ได้ไ
5: หมเวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
7: เปียก
9: เปียก
5: แต่ก็ยังมา
7: ถางไปเรื่อยๆนะ
0: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถางทีนี้พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยด้ามไปเลยเหรอนั่นแหละกอนึงเนี่ยเหนียวนู้น
1: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
0: โอ้ไม่เห็นโอ้ตาบอดมองไม่เห็นก็เนี่ย
1: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
5: อันนี้ได้1 กรัมแล้วได้10 บาทเหรอคะ
4: 10 บาท
0: แม่ค้า

0: อารันน่ะดูพี
1: ่2คนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: ใกล้รู้ฝนไม่ตกไง
1: แม้จะเผชิญกับฝนนะก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่นาได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้า
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อกันมากี่ปีคะ
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไหมคะ
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละหนึ่งร้อย
3: ครับผม
1: ได้500หยิบจ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมติว่าไม้สีกันแอดมันเขาก็กลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิธีคน
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าเช่ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: มาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้ามันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: บ้า
3: เกินไป
1: ไม่เหรอแล้ว
0: แม่
1: ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน

0: ก็จะดูดลงไปด้วยสร้างสารพระภูมิไปด้วย
1: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: ครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
1: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
2: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
2: เ
1: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรอย่าง
2: นี้สเก็ตสารพระภูมินะ
1: คร
2: ับ ก็คือตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี
1: ่ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นสารพระพรหม
2: ในสารพระพรหม
1: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
2: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
1: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
1: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
2: เต็มที่เลยก็ได้สตรีมเลย
0: ครับ
1: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
2: ่แล้วแต
1: ่คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
2: ครับ
1: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่า
2: เครื่องผูกไม้มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือก
2: เ
1: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
2: ผมชอบมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
2: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
2: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
2: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
1: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
1: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
2: เออ
1: ก่อนนั่นอีกนะ
2: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรถนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรถนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรถนิยมคนแนะนำด้วยรถนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรถนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รถนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อะ
1: ก็ครับ
2: ก็เลยปฏิเสธเนี่ย
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
2: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
2: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมาก
2: ใช่ไหม
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
2: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
2: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้
2: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
2: ับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
2: ืม
0: ครับ
1: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
2: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรเงี้ย
2: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
1: ใช
2: ่
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
2: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
2: เอออ
1: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
2: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เน
1: า
2: ะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดย
1: สัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
2: แน่นอนเลย
1: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
2: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได
2: ้แต่
0: ว
2: ่
0: าม
2: ี
0: ส
2: ื่
0: อใจมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
2: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี่
1: หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
2: โอ้โห
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
2: ใน
1: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
2: ลงทุน
1: ไปหรือซื้อ

0: เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: งั้น
2: เสียว
1: ๆผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
2: เออใช
0: ่2แบบ
1: อ๋อแค่2แบบไง
2: 2แบบ
1: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
2: 2แบบ
0: ใช่
1: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
2: จริง
0: อันเนี้ยอะไรเงี้ย
2: จริงๆ
1: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
2: ้
1: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
2: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
1: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
2: ใช่ใช่
1: ดีไหม
2: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
2: ามีกี่ซีเรียลตอนนี้นะครับเรามีคลิปติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
1: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
2: เชิญครับนี
1: ่ไปดู
2: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
1: ทำไมพี่ขวดถึงนำเราตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
2: ครับ
0: ก็คือ
2: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
2: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
2: ้
0: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
2: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
2: สี่เสา
1: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
1: นะแบบโบราณอยู
2: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
2: นี่ไงเอาไว
0: ้
2: ให
0: ้ไว้เกี่ยวอะไร
2: นิดหน่อยอะไรวะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
2: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
2: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
2: ี้
0: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
2: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
2: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
1: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
2: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
2: ับ สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
2: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
0: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
2: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
2: ครับ
0: กระจก
2: กระจกเห็น
0: แล้วสแตนเลสอีกวินนี่ก็เป็นกระจก
2: กระจกอีก
0: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
2: นี่กระจก
0: ใช
2: ่พ่นทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าเอ้ยคุณขวดมันต้องมีทองบ้างนะ
2: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
2: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
1: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
2: อะไร
1: แต่มันสงสัย
2: อะไรนี่
1: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
2: อ๋อ
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปเซตทั้งหมด
2: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
1: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
2: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
2: เปิดสีหน้า
1: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
1: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือสีหน้า
2: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
1: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
2: ในละวันเนี่ย
1: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
2: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
2: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: หนามากอะ
2: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
2: เซนกว่า
1: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
2: สวยอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
2: ันสแตนเลสเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
1: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
2: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
1: ว้าวพี่ที่เป็น

0: ศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่ครับคือถือดรออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะ
2: ครับผม
0: ใหญ่มาก
3: นี่ดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
3: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
0: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
3: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
3: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
3: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
3: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
3: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสามชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
3: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
3: ครับผม
0: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
3: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
3: ้
0: าวไป
3: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
3: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
3: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
3: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
3: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
3: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
3: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
3: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
3: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
0: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
1: ใช่
0: กราบไหว้ได้แล้ว
3: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
3: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
3: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: ฮะมันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
3: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
3: เข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่างงี
3: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
3: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณ
3: นั้
1: นมันต้องมีบ้าง
3: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
3: ตายาย
1: ตายาย
3: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกัน
3: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
3: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
3: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
3: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
3: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
3: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
3: ย
1: ใช่ครับ
3: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
3: เออเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
3: เออนั่นดิน
1: ี่
3: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในนี่ด้วย
3: มันมีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
3: เออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
3: ครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
0: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
3: โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
3: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียด
3: ครับ
1: ที่มันเยอะแยะเกินไปอ่ะ

0: ลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอ่ะต่อไปฮะ
0: ก็อันนี
1: ้แฝงพวกวายเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ใหญ่
0: สายเงิน
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
2: มันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่ใช
2: ่นะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่นครับ
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่เออไม่นิดนั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
0: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
0: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากยืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ นะวันก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อามรินทีวี
5: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วน

ของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนัญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทนึงก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มามาจากผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ย

0: อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
1: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
1: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
0: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี

0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
1: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
2: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
1: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับ

0: ว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
1: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
0: อันนั้นอันที่สองเออนี่พี
1: ่มา
0: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
1: อ้าวแล้วไงอ่ะ
0: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยตรวจคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
1: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
0: นั่นสิ
1: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
0: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
1: สงสัยเรื่อง
0: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
1: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
0: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
1: เออข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
0: เหรออืมแต่ผมว่านะ
1: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
0: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
2: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
3: มอเตอร์ไซค์
2: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
3: ค่ะ
2: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
3: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
2: คะ
3: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
2: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
2: ขับไปส่งของให้ในจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะ
3: คะ
2: ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากในจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
3: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
2: เ
3: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
2: า
3: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทํายังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ย ให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
2: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะค
3: ะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะทางเดือนลูกจ้างไป
3: ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
2: ่
3: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมารายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
2: กลัวไม่ทัน
3: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่า

0: โอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
1: เ
0: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
1: ผลต่างกัน
0: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เออ
0: ก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ10ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่ค่ะ
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้างอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมาอาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาปั๊วอะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้โอเคแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2569วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเตรียมร่มกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับสาเหตุหลักนั้นนะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยก็ส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนสะสมในหลายจุดค่ะวันนี้ชาวเรือก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะถ้าหากว่ามีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นวันนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้ในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะและนี่คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่20และ21พฤษภาคมนี้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและที่ลาดเชิงเขานะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ซุ่มซ่าม
1: ดูนี่สิรูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้า นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนอย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป
0: ็
3: น
0: พ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอน้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
1: คน ข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ย
3: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีมากเลย
10: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
11: เย้ดูมากได้คนดูเยอะเลย
12: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
13: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัย

0: จะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
1: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์

รเท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไง เขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปรียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
2: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
2: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
2: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
2: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกลางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้แอนบาร์โค้ดจะหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
3: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
2: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแงเลย
2: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
2: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำอะค่ะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
2: ใช่
0: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี๊ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี๊ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
2: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้กว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
0: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
2: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
2: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
2: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
2: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
2: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
2: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
2: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
3: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
2: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอ้แบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ

0: อุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
0: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน
1: wow.
0: คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
0: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอรีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
0: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
0: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
0: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
1: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
0: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
1: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมา

0: คุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี
1: ้ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเอ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟืดๆปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาไหมครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่แบบเอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็ราบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็ราบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวหนึ่งได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดู

0: าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบเนียบเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งลาซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมั้ยเวลาประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวัฒน์น่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวัฒน์น่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เนี่ยทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

้าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ

0: เอาว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: เฮ้ยนายจะไปช่วยหมาเหรอ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: ให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าเป็นคนเดียวมันอันตราย
1: ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: จะไปรีบไป

0: ับอาจารย์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ันไม่ได้สอนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
2: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
3: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
2: ได้ยังวะ
3: อีกนิดเดียวจะมา

ไม่เป็นไร

0: ที่พวกเธอรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงพวกเธอขนาดไหนถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
2: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากน่าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าพลาดตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: ีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาไปหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาทั่ว
1: สีแดงเซอร์กรรมการปะวะเห็นเปล่า

0: จะเพ้อเจอไปเลยเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ใช่บอลที่เรียน
1: โหยังไงก็ไม่แปลดีวะ
2: กรรมการอ่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนข้าไปช่วงเนี้ยใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะใครเอาหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาอาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะครูตายแน่เลยครูเรียกพบผู้ครอง
3: ไอ้มึงเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หักหรอกเรื่องแค่นี
2: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะ

0: าอย่างนั้นกูจะต้องหาคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมักฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
0: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจันเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหาคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
2: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
0: ผมคงจะไม่ได้แล้วอาจารย์เธอทำผิดกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
2: ครูครับผมเอาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
0: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
2: ก็วันก่อนน่ะครูสอนว่าอาหารน่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมักฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
0: แต่ในหมักฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
2: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
0: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
2: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
2: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จานเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
2: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
3: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมักฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
2: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
1: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตก็แล้วกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: คุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพๆ
1: แม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอ

0: ฉันว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
1: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
0: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
1: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยมีเงินเยอะๆ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
3: คอยขอชุดนักเรียนตัวต่อไปเพื่อน

0: ความฝันชุดนักเรียน
1: อะไรนะ
2: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตัวเองวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเยอะเก่งแล้ว
1: บ่เก่งจังลูกสาวผมมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
2: ไม่ลูกได้คนเดียว
1: เสียดายถ้าผมอ่านออกมันคงจะดี
2: ไม่ถึงเดี๋ยวลูก

0: พอ
1: เป็นระยะไม่บายอยู
2: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
1: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
2: เป็นชาหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป้

0: ว่าน่าจะใครได้หลายตังค์อยู
1: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยว่า

0: คุณจอม
1: สวัสดีครับ
0: นัดเดียวเดียวยังไงได้อ่ะ
1: ผมขอยืมเบียร์หน่อยครับ
0: ไปชิมเบียร์ให้ดูแต่ก้องเขาก็ไม่ได้เกินที่

0: การบ้านด้วยให้เรียนผู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเขียนก็ได้อ่านก็ได้แล้วคราวนี้เรียนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอไปสื่อจุดไม่ให้นะ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้มาศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยเหรอครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
0: ้ครับผม
1: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาชีพให้เขา
0: ครับผม
1: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
0: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
1: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
0: ้
1: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
0: ์
1: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
0: ครับ
1: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้งบางคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติก็อุ๊ยไม่อุ๊ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
0: ครับผม
1: ก็อุ๊ยไม่อุ๊ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
0: ครับ
1: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
0: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้าง
1: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
0: ์ครับ
1: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุล เราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
0: ่
1: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
0: ครับ
1: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
0: ครับ
1: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: แล้วกลัวว่ามันได้ผลนะ
0: ครับ
1: มันได้ผลจริง
0: ๆครับ
1: พอเราเอามาสอนหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลย

0: เดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
0: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
0: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
0: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลย
1: ครับ
0: ที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
0: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
0: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
0: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
0: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักศึกษาอาจารย์ครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านวชิรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักหรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่สองเรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่า

0: ขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
1: ่
0: เขามีหนี้สินเท่าไหร
1: ่
0: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทําตามเป้าหมายที่เขากําหนดไว้เนี่ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบนี้แล้วก็มาแก้สมการให้
1: มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้

0: ความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทานก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาเจอภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
1: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
0: ใช่
1: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
0: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลง
1: ร
0: ับรองมาตรฐาน
1: ค
0: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
1: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60
1: ครับ
0: เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
1: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
0: ใช่ๆ
1: แล้วเขาพิสูจน์เราแล้ว
0: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
1: ค
0: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
1: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได
0: ้
1: เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: ในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะ
1: ค
0: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้โพสต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
1: พี่พ่อเข้าถึงได้
0: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
1: มัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
1: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ

0: มีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมา

0: ัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
1: ้
0: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
1: ้
0: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
1: ้อันนี้นี่ก็เป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
0: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
1: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินี่ก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้าน
0: ะ
1: พอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เราเรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วถ้าไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้ไม่เหลือแล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้
0: อ
1: เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่4 5ไร่ได้หมื่น 20,000 เงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ยเราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้อง

0: ใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: เอามีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยอยู่เลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าสวนเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี
0: ่ยแล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมาลาครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: ก็มีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู้
0: ครับ
2: เราก็ได้ความรู้จากท่าน
0: ครับ
2: แล้วก็ไปปฏิบัติตามค่ะ
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: เราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช่
0: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อคือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก
0: ็วันนี้ขอบคุณคุณพี่นายจวนมากนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ web.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยงาน

ันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 นาทีประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุสนาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสตศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitorian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวา

0: ในปีคริสตศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสตศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสี้ยววงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว The Storing Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้นอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 19:32 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between East and West, between tradition and modernity, between the sacred and the profane. This has never been a contradiction. It has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen.The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time. It is alive. It absorbs, transforms, and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered.Surprising and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere. Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language, and the world is beginning to listen.In recent years, Thai cinema and series have entered a remarkable moment. Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders. What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk,One that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai Boy Love and Girl Love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture.Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage.From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told. Stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparable incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.

0: หลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creatorจากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partner ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงเนตุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้เวลา 13:55 นาทีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกป.ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลตรีเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมประชุมมีนายนุทินชันวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆปริมาณน้ำฝนและประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระยะกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับ ประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมทันทีองคมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโพคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลักใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดพายัพวัดชัยมงคลวัดปากเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสแกวัดสิงหวนารามและวัดบึงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรามวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต าตที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

บาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.toyooffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมดังนี้เวลา 14:00 นณบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่
3: ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชานคูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับคำว่าผู้นำคำว่าผู้บริหารคำว่านักปกครองครับเราไม่ได้มองแค่เพียงว่าเขานั้นต้องมีอำนาจนะครับแต่ว่าผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรนะครับนักปกครองต่างๆผู้บริหารบ้านเมืองเราต่างๆเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าเข้ามาดำรงในตำแหน่งแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้ความสามารถเท่านั้นไม่พอฮะแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความเป็นจิตอาสาด้วยต้องมีคุณธรรมด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ครับนี่คือคุณสมบัติของคำว่าผู้นำครับวันนี้เรามามองดูนะครับว่าผู้นำที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะยิ่งกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่และการช่วยกันพัฒนาภายในชุมชนในพื้นที่นั้นให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็รวมไปถึงทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ถือได้ว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้นำครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผู้นำคุณธรรมนะครับแล้วก็ได้เป็นองค์กรคุณธรรมด้วยครับในการที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนครับเราจะมาพูดคุยกันครับกับทางด้านของท่านนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวัดละมุดครับจังหวัดนครปฐมนะครับคุณอาทรศูนย์จันทร์ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีคร
0: ับเดี๋ยวให้บอกก่อนนะครับว่าคือที่เราดูแลในพื้นที่เนี่ยฮะโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่อาศัยกันแบบไหนครับ
1: คือต้องบอกว่าตำบลวัดละมุดเนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับเป็นหนึ่งในอำเภอหนึ่งในตำบล24ตำบลของอำเภอนครชัยศรีวัดละมุดเนี่ยก็จะอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอดอนตูม
0: ครับ
1: ประชากรของวัดละมุดเนี่ยมีประมาณเกือบ 6,000 คนแบ่งเป็น5หมู่บ้านนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเล็กน้อยครับผมก็เป็นชุมชนขยายณปัจจุบันจะว่างั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าเริ่มมีความเจริญเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมมีมอเตอร์เวย์ตัดผ่านประมาณอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็แสดงว่านอกเหนือจากคนในชุมชนเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นแล้วเป็นคนดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีคนจากนอกเมืองใช่มั้ยฮะคือจากชุมชนอื่นเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่แล้วด้วย
1: ถูกต้องคร
0: ับโอ้โหคราวนี้เนี่ยเรามีการดูแลพัฒนาอย่างไรครับด้วยบริบทของทั้งมีคนเดิมอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วย
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับเรามีภารกิจก็คือดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับงานของอบต.เองเนี่ยมันมีหลากหลายด้านนะครอบคลุมทุกด้านจะว่างั้นก็ได้นะแล้วงานโครงสร้างพื้นฐานการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนงานเกี่ยวกับเรื่องดูแลสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปอ่ะนะฮะรวมไปทั้งงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะฮะที่มีคือเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านอย่างนั้นก็ว่าได้นะ
0: ก็คือดูแลหมดเลยเอาไปว่าดูแลชีวิตของคนและไม่ใช่แค่คนเดียวคือหลากหลายคนเลยทั้งหมดเลยนะฮะในมองถึงในพื้นที่ของเราเนี่ยฮะโดยบริบทการอยู่อาศัยร่วมกันแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรไงบ้างครับ
1: แน่นอนนะเวลาปกติของการอยู่อาศัยร่วมกันมันมีข้อพิพาทหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะครับอบต.เองเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าเป็นตัวกลางก็ได้ในการประสานความไม่เข้าใจกันของคนในพื้นที่ไม่ว่าระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือว่าบุคคลกับหน่วยสถานประกอบการซึ่งมันมีเมื่อกี้ที่เรียนว่ามันมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาก่อตั้งเกิดในพื้นที่ของเราใช่ไหมฮะแน่นอนมันมีเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเราเองในฐานะคนกลางเนี่ยก็เข้าไปช่วยประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่ชนนะครับ
0: จนเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง
1: หรืออาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยกันพิพาทข้อไก่
0: เกี่ยวข้อพิพาท
1: ครับผม
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
1: เป็นหน้าที่ของเรา
0: คร
1: ับ
0: แล้วมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขละฮะเรื่องของการอยู่อาศัยเรื่องของระบบสาธารณูปโภคบ้างคร
1: ับ เราจัดดูแลเรื่องสาธารณูปโภคทุกด้านนะเรื่องน้ำไฟแสงไฟฟ้าแสงสว่างการจัดเก็บขยะหรือกระทั่งล่าสุดอย่างไม่นานมาเนี่ยเมื่อที่เรามีเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นะฮะอบต.เราเองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องอาทิเช่นสาธารณสุขในพื้นที
0: ่
1: ในการคัดกรองตัวผู้ป่วยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการให้ผู้ป่วยไปพักอาศัยจัดหาอาหารตัวแม้เจลอย่างเงี้ยให้ตามครัวเรือนต่างๆที่อยู่ในตำบลเราทุกครัวเรือนเหมือนเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้นะ
0: คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาตัวนี้ฮะก็ เพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยต่อ ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงว่าแม้แต่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเองก็ตามพื้นที่เองก็ตามเนี่ยแต่ก็นโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องให้ไหลไปตามนโยบายของประเทศด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนี่ยคือใหญ่หลวงเลยจริง
1: ๆ
0: ใหญ่หลวงเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องดูทั้งแบบชีวิตความปลอดภัยใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผลงานเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราจะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นะครับตรงจุดนี้คนนี้เนี่ยเรามองเลยนะฮะมองถึงเรื่องของคุณธรรมนะครับหลักคุณธรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับหลักการปกครองนะครับ
1: ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยตั้งแต่ปี2555ที่มีโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยึดเป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องคุณธรรมในการทำงานบริหารงานของผมนะฮะพอผมจะคุยกับน้องๆที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานโดยตลอดว่าเรื่องต่างๆที่อยู่ในอบต.เราคือให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเลยการจัดซื้อจัดจ้างหรือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมมองว่าหนึ่งความสุขในการทำงานของน้องๆทุกคนในสำนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหนึ่งถ้าเรามองว่าเราให้โอกาสเขาทำงานตามระเบียบกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าน้องจะมีความสุขกับการทำงานเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องบังคับให้เขาต้องทำอะไรแต่ว่าเอาไปตามกฎเกณฑ์ของระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่เนี่ยให้น้องก็ปฏิบัติตามนั้นเลยเพราะว่าเรา

ตัวเองอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องต่างๆอย่างนั้นก็เลยบอกว่าให้น้องทำตามระเบียบเลยดันจะมองว่าถ้าเขามีความสุขในการทำงานงานมันก็จะออกมาได้ดีอันนี้ผมมองยึดถือเป็นเรื่องสำคัญและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่เราเองไม่ว่าภาคโรงเรียนสถานศึกษาหรือสาธารณสุขในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรามองว่า

0: พี่นายมีรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรการเชื่อมโยงติดต่อกับหน่วยงานภายนอกนะครับคนนี้เรื่องของความพอเพียงนะฮะเราบริหารจัดการยังไงครับภายในนะครับ
1: ก็อย่างที่คุยไปเบื้องต้นนะครับเราเองเรามองว่าในเมื่อเรามีความสุขกับการทำงานเรื่องอื่นๆผมว่ามันก็ดีตามไปด้วยกันไปหมดนะฮะ
0: ครับ
1: ประมาณน
0: ั้
1: นอ
0: ันนี้ก็เหมือนเป็นพื้นฐานนะใช่ไหมฮะเพราะว่าความพอเพียงนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องมีในการบริหารจัดการเรื่องของเงินงบประมาณด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าคืองบเนี่ยของท้องถิ่นก็มีมาส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าในการที่จะทำยังไงดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงไม่งั้นก็อาจจะแบบเป็นผลงานที่ไม่สามารถที่จะสร้างความคุ้มค่าให้กับเงินที่ลงไปได้ใช่ไหมครับ
1: อย่างการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีเนี่ยเราก็จะคุยกันนะฮะว่าไม่ว่าทั้งส่วนของตัวอบต.เราเองสมาชิกสภาหรือว่าผู้นำชุมชนว่าโครงการเดี๋ยวนี้เราจะเลือกคัดสรรโครงการที่ตามแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องการให้ทำอันไหน1 2 3อย่างเงี้ยเราก็จะเลือกทำตามความต้องการของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเป็นหลัก
0: ครับ
1: เขาอยากได้โครงการนี้นะเงินงบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอกับการจัดทำงบประมาณให้เขาได้ไหมถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไปคุยกันว่าจะไปปรับเกลี่ยตรงไหนยังไงให้เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู
0: ่ครับก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดแบบนี้เลยนะครับเรื่องของจิตอาสาแล้วครับเพราะว่าเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยด้วยนะครับในบางเวลาในช่วงไหนบ้างครับ
1: อย่างตำบลมะลุเราเองเนี่ยก
0: ็
1: คือประสบปัญหาน้ำท่วมมาต้องบอกว่าต่อเนื่องมานะตั้งแต่ปี54 55จนเมื่อ2ปีหลังไม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาน้ำท่วมมาอีกเพราะพื้นที่ทางโซนนครศรีเนี่ยจะเป็นโซนรับน้ำเพราะเขาจะบล็อกโซนที่ว่าเขตกรุงเทพเขาจะรักษาเขตเมืองทางกรุงเทพเขตติดต่อกรุงเทพไว
0: ้
1: ตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำโดยปริยายทีนี้การช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกว่าชุมชนตำบลมะลุเองเนี่ยโชคดีหนึ่งคือนอกเราได้ประชาชนที่มีจิตอาสาเยอะมากในชุมชนของเราเรื่องการบล็อกการกอกทรายป้องเพื่อป้องกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้การบริจา
0: ค
1: สิ่งของเครื่องใช้อะไรประมาณนี้ให้คนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยตรงนี้เรายังโชคดีว่าชุมชนเราเนี่ยมีจิตอาสาอยู่เยอะมาก
0: เจ้าหน้าที่เองล่ะครับกับความเป็นจิตอาสาคือต้องเต็มที่เลย
1: ต้องเต็มที่เราในเมื่อเรามองผมจะคุยกับน้องแล้วว่าเราจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเราเข้ามาอย่างตัวผมเองผมบอกเลยว่าผมเข้ามาเนี่ยเพราะต้องการเข้ามาทำงานเพราะนั้นก็อยากให้น้องทุกคนมองไปในทางเดียวกันว่าเรามีจุดมุ่งหมายผมมีจุดมุ่งหมายแบบนี
0: ้
1: ก็อยากเห็นน้องเดินไปในทางเดียวกัน
0: คือนายกครับผมมองแบบนี้ฮะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราต้องมีภารกิจมีจิตอาสาในการที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนจริงๆในยามที่เกิดอุทกภัยในยามที่เกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ฮะแต่อีกสำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเนี่ยให้เขาได้เข้าใจครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราแบบต้องประสบแบบนี้ฮะตรงนี้ต้องทำงานยังไงครับ
1: ก็ต้องประสานกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านให้เข้าใจอย่างที่ทางพิธีกรว่านะครับว่าหนึ่งคือว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราต้องทนอยู่กับเรื่องนี้ตลอดนะเพราะนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องบอกชาวบ้านว่าเรามีมาตรการอะไร1 2 3ที่เราจะดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ว่า1คือเราไม่ได้ปล่อยว่าเอ้ยเราต้องทนกับเรื่องนี้ไปตลอดแต่เราติดต่อกับหน่วยงานที่เหนือจากเราไปว่าให้ช่วยแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาหลักของเราด้วย
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นภาพอยู่อันนี้เป็นภาพที่ช่วยกันใช่มั้ยฮะตอนที่ทุกไปนะฮะโอ้ก่อกระสอบทรายกัน
1: นี่น้องๆอบต.ก็ไปช่วยกันขอเรือขอสุขาเคลื่อนที่แจกของข้าวของเครื่องใช
0: ้ร่วมไม้ร่วมมือกันเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาเข้าใจแต่ว่าเราเองก็ต้องทำให้เขารู้สึกอุ่นใจด้วยว่ามันก็มีการประสานงานไปขับเคลื่อนในการที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามองแล้วเนี่ยครับว่าสิ่งสำคัญที่เราก็ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนเลยผมบอกเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีวิกฤตการต่างๆนะฮะเนี่ยอย่างเรื่องของอุทกภัยอย่างเรื่องของอะไรความไม่เข้าใจกันก็ตามนะครับที่ว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเข้าไปอยู่นะฮะแต่เรามองว่าสิ่งที่ทางองค์กรนะฮะเรายึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขยังไงบ้างครับ
1: คือผมเรียนอย่างนี้ฮะว่าผมพยายามสร้างความมั่นใจก็แล้วกันให้ทุกคนที่ได้สัมผัสการทำงานของอบต.นะว่าอบต.เราจริงจังแล้วเราพร้อมเขาเรียกว่าอะไรเคียงข้างกับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะเพราะโจทย์ผมบอกว่าโจทย์ของเราคือว่าผมจะบอกน้องเสมอว่าเราต้องคิดว่าโจทย์ของเราคือประชากร 6,000 บอกเกือบ 6,000 คนเนี่ยทำยังไงจะให้เขาใช้วิทย์อยู่ในชุมชนเนี้ยได้อย่างมีความสุขอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องเอาไปคิดแล้วก็หาทางตอบโจทย์นั้นให้ได้ว่าเราจะทำยังไงเพราะนั้นในภารกิจในแต่ละด้านเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีแล้วก็แสดง

0: ขอให้เขาเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องภารกิจของเราในทุกเรื่อง
1: ครับผมพูดได้ไหมฮะว่าผลจากคุณธรรมขององค์กรเนี่ยช่วยสร้างความอุ่นใจความไว้วางใจให้กับชาวบ้าน
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับแล้วมองไปข้างหน้าอย่างไรบ้างครับว่าโอกาสเนี่ยเพราะว่าเราเองก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยในหัวใจของการทำงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะไม่ใช่เพียงแค่องค์การพยพของภายในองค์กรเท่านั้นแต่ว่าชาวบ้านก็มีผลสำคัญอย่างยิ่งเลยครับมีความสำคัญยิ่ง
0: ผมจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบพูดนะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้พูดให้มันดูหล่อนะแต่ผมจะพูดว่าตำมวลว่าละมุดคือบ้าน
1: ครับ
0: บ้านของพวกเราทุกคนเพราะนั้นคำนี้ผมจะยึดเสมอตั้งแต่ทำงานมาผมบอกเอ้ยผมจะคิดว่าตำบลคือบ้านเราอยากแล้วก็บอกว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่าตำบลว่าละมุดคือบ้านเพราะนั้นเราอยากเห็นว่าเราเป็นยังไงเราอยากอยู่ในบ้านนี้มีความสุขไหมถ้าเราอยากอยู่บ้านนี้ให้มีความสุขเราต้องทำยังไงต้องช่วยกันอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือคำพูดที่ผมจะพูดติดปากกับน้องแล้วก็จะสื่อสารกับคนทุกคนว่าตำบลวัดละมุดคือบ้านของพวกเราทุกคน
1: คือเป็นบ้านหลังใหญ่
0: ใช่
1: ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็เป็นเหมือนห้องนึงจะปัดขวาดเช็ดถูในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนอกบ้านเนี่ยแต่ว่ามันยังอยู่ในพื้นที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ยังอยู่ในบ้านหลังใหญ่อยู่ด้วย
0: ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว
1: ่
0: าที่เราบอกว่าถ้าเรามองว่าเป็นบ้านเราทุกคนก็อยากเห็นบ้านเราน่าอยู่น่าใสสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าใครมีปัญหาเรื่องใดเราก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาถ้าเกินกำลังเราที่เราจะดูแลแล้วก็ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เหลือจากเราไปที่สามารถช่วยเหลือได้นอกเหนือจากภารกิจที่อบต.เราเองทำได้เงี้ยบางเรื่องเราทำไม่ได้เราก็ส่งต่อไปหน่วยงานอื่นที่สามารถช่วยเหลือเราได้เหมือนกัน
1: ครับอย่างนายกนี่เป็นคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช
1: ่อ๋อก็เลยจะรู้ปัญหาจะมองเห็นปัญหาหมดเลย
0: เพราะผมเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนหนังสือที่นี่เลยฮะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นที่ไว้วางใจของคนในชุมชนเลย
0: จะพูดอย่างนั้นถ้าพูดแบบไม่อายผมว่าก็พูดได้นะ ถ้าไม่แบบว่าไม่ได้ดูเกินไปนะ เพราะทำงานตรงนี้มาเข้าปีที่12แล้ว
1: ครับ
0: ครับผมปีหน้าก็จะครบ13ปีครับผมเพราะว่ายังมองว่าเราอยากทำงานตรงนี้เพราะว่าเราอยากเห็นชุมชนของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะนั้นก็ทุกวันที่มีโอกาสทำงานก็อยากทำให้มันดีที่สุด
1: ครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่การที่มาแก้ไขปัญหาอย่างเดียวแต่ว่ายังมีงานที่ต้องบริหารจัดการอีกมากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในชุมชนในพื้นที่ในตำบลเนี่ยคือไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะสามารถพอใจเท่านั้นแล้วบอกว่างานเราสำเร็จแล้วแต่ว่าต้องให้คนหมู่มากภายในชุมชนเนี่ยเขาพอใจก
0: ับ
1: สิ่งที่เราทำกันอยู่นะครับวันนี้อยากฝากเลยฮะอยากให้ฝากว่าในฐานะที่เป็นชุมชนตัวอย่างแล้วกันนะครับมีเรื่องของคุณธรรมด้วยนะครับหน้าที่แห่งนี้นะครับอยากจะฝากไปถึงชุมชนอื่นๆอย่างไรบ้างครับ
0: จะไปฝากก็ดูกระไรอยู่นะแต่กำลังบอกว่าผมเชื่อว่าผู้นำในทุกๆคนที่มีโอกาสเข้ามาทำงานในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายไม่แตกต่างกันละฮะเพียงแต่ว่าโดยบริบทหรือการขับเคลื่อนงานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่หรือบริบทของคนในชุมชนนั้นๆนะ
1: คร
0: ับเพียงแต่ว่าผมอาจจะมีโอกาสที่ดีที่ได้มาทำงานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่เราเองเนี่ยคือหลายๆคนให้โอกาสเราในการทำงานแล้วก็ในเมื่อมีโอกาสทำงานแล้วทำเต็มที่ผมเชื่อแล้วผลลัพธ์อย่างน้อยเราใส่ใจลงไปในการทำงานผลลัพธ์ที่ออกมาผมว่ามันเป็นฟีดแบ็กที่ดีถ้าเราตั้งใจในการทำงานผมเชื่ออย่างนั้นนะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าคุณธรรมนะครับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของผู้นำนะครับผู้นำที่จะสามารถนำพาชุมชนนั้นให้รอดปลอดภัยไปได้นะครับสามารถที่จะทำให้คนในชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ต้องยึดหลักของคำว่าคุณธรรมในการปกครองครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยครับที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: สวัสดีครับผมอนันต์จันทร์ศรีครับผู้ดำเนินรายการสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหาที่คุณสงสัยกรมที่ดินกรมบังคับคดีกรมการขนส่งทางบกประกันสังคมกยศ.กอช.และปัญหากฎหมายสามารถโทรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงโทร02-206-6102และ02-206-6103หรือ LINE ID @10hotline อ
1: ยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
2: ขอโทษครับผมมา
1: ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกวิ่งเล่นอย่างน้อย60นาทีทุกวันหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
3: กลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวาน
4: คุณรู้จักหนังดังในอดีตแค่ไหนพาคุณหวนอดีตไปกับภาพยนตร์ไทยระดับตำนานในฟิล์มวันวาน
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่พัชราวรัยโรงแรมนรกนะคะมีการกำกับเขียนบทและลำดับภาพโดยวันนี้ที่อยู่ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชน
4: ทางโทรทัศน์รัฐสภาทีพีทีวีช่อง10ทุกวันหยุดนักกัตเลอร์

คุณผู้ชมครับแม้ว่าสังคมโลกนะครับจะได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีในระบบต่างๆเองก็ตามนะครับแต่ว่าจากการเกิดการพัฒนาแบบนี้นะครับก็ทำให้ประชากรโลกนั้นต้องมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นครับและคำว่าการแข่งขันเนี่ยแหละครับก็เกิดความตึงเครียดนะครับบางคนนั้นก็อาจจะมีพฤติกรรมของความเห็นแก่ตัวครับแล้วก็อาจจะมองถึงเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองเนี่ยสำคัญมากกว่าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับพูดถึงเรื่องของคุณธรรมนะครับก็สามารถที่จะนำมาขับเคลื่อนให้สังคมโลกของเราสังคมของประเทศของเราครับช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมของตัวเราเองได้นะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆครับของการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ใช้หลักคุณธรรมในหัวข้อของการสร้างวินัยให้กับคนในชุมชนนี่แหละครับเพื่อที่จะมาลดข้อขัดแย้งต่างๆแล้วก็ทำให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะสมัครสมานสามัคคีกันได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ

0: ื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมง่ายๆครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกออก3หลักคือ1ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอา3เรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกแล้วก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือผมว่าเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมันทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่2ก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมนี้เป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้2บุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทค่าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี้ก็คือสามัญชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านกลางเขตพอเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำยังไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีไม่มีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

ครับจากความเห็นแก่ตัวของคนในชุมชนนะครับทำให้มีเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าชุมชนจะให้อะไรกับเขานะครับแต่แท้ที่จริงแล้วคนในชุมชนนี่แหละครับจะร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างอะไรให้กับชุมชนของตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้จากการที่ชุมชนแห่งนี้ครับมีความขัดแย้งแตกแยกกันในเรื่องของความคิดหรือว่าการแข่งขันทางการใช้ชีวิตกันในแต่ละวันนะครับก็สามารถที่จะกลับมาสมัครสมานสามัคคีกันได้ด้วยโครงการนะครับของการที่จะสร้างให้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนคุณธรรมครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นแล้วก็อาจจะถอดรหัสคุณธรรมต่างๆเหล่านี้แหละครับแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเราเองหรือว่ากับคนในชุมชนของตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวดีๆมีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับเป็นแอปพลิเคชันที่ถอดรหัสคุณธรรมนะครับในชุมชนต่างๆครับมีเรื่องราวอะไรอยู่มากมายนะครับเขามีการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรเขาร่วมกันในการที่จะพัฒนาการให้ทำในหลากหลายสิ่งหลายอย่างในชุมชนเขาเนี่ยครับให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนอย่างไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงมีบทความนะครับแล้วก็มีการถอดรหัสต่างๆมากมายฮะที่จะเอามารวบรวมให้กับเรานะครับได้เข้าไปสัมผัสครับกับคำว่าคุณธรรมนะครับแล้วก็ในสถานการณ์คุณธรรมของประเทศไทยด้วยนะครับลองเข้าไปดูครับที่แอปพลิเคชันนี้ฮะมรทัศน์ครับจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสในคุณงามความดีสัมผัสในผลนะครับต่างๆของการประพฤติปฏิบัติด้วยหลักคุณธรรม5ข้อด้วยการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามนะครับลองเข้าไปดูกันครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นะฮะนี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล
3: ้วครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิ
3: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมจะคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทำอ่ะต้องได้ทำ
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือว่ามีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทำโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสำหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นแทน
0: ครับผมนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ
4: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทำงานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะห้าปีเจ็ดปีสิบปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไร
2: ครับสมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่นพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอ
1: ร
2: ับข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอิดิชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทำเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจำได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคำที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตำราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ
1: ่
2: ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ย
1: อืม
2: แต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมัน
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
2: เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้ว

0: ไม่เป็นไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหม
0: ครับตอนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ
1: ่
0: ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู้
1: ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ก็มีวินัยกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อคงซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันนะพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทำ
1: ครับผม
0: ทำอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อ
1: เงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นสามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่ะไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์แต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยินต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยทรายนะคะจะมีพี่ทนายใจดีค่ะพี่ทนายวิรัตนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือว่า ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าค่ะเครื่องหมายการค้านะคะก็คือเครื่องหมายที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นบ่อยๆแล้วนะคะตามร้านกาแฟนะคะร้านหนังสือนะคะหรือว่าร้านอาหารต่างๆที่เมื่อคุณผู้ชมหันไปมองแล้วก็จะนึกออกเลยว่าเขาขายอะไรนะคะเป็นร้านอะไรนะคะและในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่นะคะหรือว่าสนใจกำลังประกอบธุรกิจนะคะและต้องการมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองค่ะวันนี้เราจะไปทราบกันแล้วค่ะว่าเครื่องหมายการค้า1เครื่องหมายเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องของเราเองค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: วิ
0: ร
1: ั
0: ตค่ะค่ะวันนี้สายจะพูดคุยในเรื่องของเครื่องหมายการค้าค่ะอย่างที่เห็นทั่วไปเครื่องหมายการค้าก็ตามพวกร้านอาหารร้านหนังสือร้านกาแฟนะคะแต่ตรงนี้ไซยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วในด้านในแง่ของกฎหมายเครื่องหมายการค้านี่คืออะไรคะ
1: จริงๆเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันเป็นอยู่ในเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับจริงๆเขามีไว้เพื่อที่จะบอกกับคนอื่นว่าสินค้าอันนี้เนี่ยจริงๆสินค้ามีอยู่หลายหลากหลายแบบนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟสักร้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีตั้งหลายร้านนะครับแล้วเราจะทำไงให้มันเกิดความแตกต่างนะครับเขาจึงออกกำหนดว่าร้านนี้ใช้เครื่องหมายการค้าอันนี้นะครับอีกร้านหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังเนี่ยจะมาใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการลอกเลียนนะครับตัวนี้คือกฎหมายเขาคุ้มครองตัวธุรกิจด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเข้ามาสู่เรื่องของลิขสิทธิ์ขนาดนี้แล้ว
1: เ
0: ครื่องหมายการค้านี่มีหน่วยงานอะไรคะที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้านี้เป็นของเรานะคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนที่ดูแลหลักๆเลยก็คือเขาเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะรับจดเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นเกิดน้องทรายเนี่ยเปิดร้านกาแฟน่ารักขึ้นมานะครับแล้วก็อยากที่จะมีเพื่อเรียกภาษาทางธุรกิจเรียกมีแบรนด
0: ์
1: เป็นโลโก้อะไรต่างๆนะครับก็จำเป็นที่ต้องไปจดนะครับซึ่งจดเนี่ยบางทีก็อาจจะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายนะครับเป็นคนดำเนินการ

0: ให้นะครับก็คือนำเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะเป็นคนดูแลในส่วนนี้
1: จำเป็นไหมคะว่าต้องมีสำนักงานทางกฎหมายเข้าไปดูแลหรือว่าเราไปยื่นเอง
0: ไปยื่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น อย่างที่สำนักงานผมเองเนี่ยก็จะรับจดด้วยนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าอย่าลืมว่าในเวลาที่มีการจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันก็จะมีไปซ้ํากับคนอื่นบ้างแล้วก็ต้องไปแก้ไขในต่างๆนะครับมีข้อกฎหมายพอสมควรนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือต้องให้ผู้ที่รู้ในเรื่องนี้ก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบในขั้นแรกข
0: ั
1: ้นตอนนึงก่อน
0: ว
1: ่ามีการซ้ําซ้อนอะไร
0: กับคนอื่นหรือไม่นะครับ
1: พูดถึงการซ้ําซ้อนแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ใส่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราไปดูละครกันดีกว่าไหมคะพี่รัฐคะว่าละครนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายการค้านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเราไปดูเรื่องราวของละครที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ธนากำลังจะออกจากงานประจำเพื่อมาทำกิจการส่วนตัวจึงมาขอคำปรึกษาจากเต๋าเพื่อนสนิท
3: เฮ้ยเต๋าเป็นไงวะสบายดีป่าวะเพื่อน
4: เอาเฮ้ยสบายดีว่ะแล้วเพื่อนเราวะยังทำงานอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะเนี่ย
3: ฉันก็ทำงานที่เดิมว่ะแต่ปลายเดือนนี้ฉันว่าฉันจะลาออกแล้ววะมาทำธุรกิจส่วนตัวว่ะเห็นไหมใส่สูทมาเนี่ย
4: เฮ้ยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วไปทำอะไรวะ
3: ฉันกะว่าฉันจะขายซาลาเปานะเว้ยมีทั้งขายส่งขายปีกเลยนะเว้ย
4: ขายซาลาเปา
3: เออ
4: โอ้โหแสดงว่าศึกษามาดี
3: ก็พอตัวว่ะฉันศึกษามาเยอะ
4: เออข้าจะถามอีกหน่อยวะซาลาเปาอ่ะทำไมเขาต้องแต้มจุดแดงวะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือเปล่าวะ
3: ไม่เกี่ยวเลยเว้ยไอ้ที่เขาแต้มจุดแดงเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาให้รู้ว่าลูกไหนมันยังไม่แต้มเว้ย
4: ก็มีเฮ้ยจะบ้าหรือไงเออแล้วที่เองมาเนี่ยเองมีอะไรจะถามข้าวะ
3: ข้ามีเรื่องคิดเครียดนะเว้ยแต่ว่าเขาอยากถามเองว่าซาลาเปาเนี่ยนะมันก็มีหลายเจ้าหลายคนทำฉันอยากได้เป็นแบรนด์ของตัวเองเว้ยมีโลโก้ของตัวเองมันก็มีกฎหมายคุ้มครองฉันอ่ะฉันรู้จะทำไงวะ
1: แหมคุณผู้ชมคะไซก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าไอ้ซาลาเปาที่มันแต้มจุดแดงๆที่เห็นมาแต่เด็กอะค่ะ
0: ครับ
1: เขาแต้มเพื่อให้รู้ว่าอีกลูกหนึ่งลูกอื่นยังไม่ได้แต้ม
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกไปนะคะจริงๆแล้วเขาก็คงมาร์กจุดไว้เป็นสัญลักษณ์ว่ารสชาติอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องรสชาติของซาลาเปาแล้วนะคะอันนี้ค่ะคุณในเรื่องตัวละครในเรื่องต้องการที่จะมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเองละที่สำคัญเป็นซาลาเปาด้วยที่ก็มีขายกันทั่วไป
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้เขาสามารถทำเครื่องหมายการค้าได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดทำนี่เขาจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ถ้าเราจะไปจดว่าผลิตภัณฑ์เรื่องซาลาเปาเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปถูกไหม
1: คือมีขายทั่วเลย
0: ใช่แต่ถ้าเราจะทำได้คือเป็นการจดตัวเครื่องหมายหมายถึงว่ายี่ห้ออย่างเงี้ยสักยี่ห้อหนึ่งเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะไปจดได้นะครับเพื่อให้มันแตกต่างจากซาลาเปาเจ้าอื่นๆนะครับทำได้ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าจะเริ่มทำเขาต้องเริ่มตรงไหนก่อนคะพี่วิรั
0: ตเบื้องต้นเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าตนเองตัวที่โลโก้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมาออกแบบก่อนนะครับการออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดว่า1จะต้องไม่ไปซ้ำกับคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับเราก็ไปดูในตลาดก่อนว่าเขามียี่ห้ออะไรมาแล้วบ้างนะครับเราก็อย่างเขาดูเสร็จแล้วถ้ามันซ้ำอื่นเราก็จดไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะดีไซน์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับเราบางคนลูกความผมบางคนที่มาให้รับบริการจากทางสำนักงานของผมเนี่ยเขาก็ไปดูไปให้คนออกแบบแล้วไปให้หมอดูกันใหญ่เลยนะครับเพ
1: ื่อ
0: ที
1: ่
0: จะเหมาะสมว่ามันเกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมันมีผลหมดเลย
1: แล้วในส่วนของสีนี่เกี่ยวข้องกับการที่จะขอยื่นไหมคะขอย
0: ื่
1: น
0: มีส่วนครับ
1: ห้ามเกินกี่สีอะไรอย่าง
0: นี้ไม่กำหนดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้คนจำได้ครับทำไมบางร้านถึงต้องโลโก้เป็นสีเขียวสีแดง
1: ะ
0: นะครับมันทำให้เราจดจำได้จดจำได้ง่ายอย่าง
1: น
0: ี้คร
1: ับ ค่ะแล้วอย่างนี้ในขั้นตอนการออกแบบสมมติเราเห็นแล้วสมมติซาลาเปาร้านหนึ่งเป็นรูปมดมีหนึ่งหนวดเฮ้ยเราขี้เกียจขีดอ่ะเราไปเพิ่มขีดหนวดอีกเป็น2 เส้น
0: มันก็จะเป็นเรียนแบบ
1: อันนั้น
0: ม
1: ัน
0: ใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมเท่าที่ผมทำมาผมว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะจำที่1ได้เขาจำที่2ไม่ได้นะครับเราควรจะออกแบบที่มันแตกต่างไปเลยนะครับมันก็ทำให้ลูกค้าจดจำเราเพราะมันมีแค่ทำให้เราจดจำแต่ว่าความต้องการนะครับมันอยู่ที่การบริการของเรามากกว่า

0: นะครับถ้าบริการดีคนมันจะจำโลโก้เราได
1: ้ค่ะต้องรสถ้าเป็นอาหารก็ต้องรสชาติอร่อยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็มาถึงช่วงออกแบบแล้วออกแบบได้โลโก้อันนึงแล
0: ้
1: วจะต้องดำเนินการยังไงต่อคะ
0: ก็สามารถที่จะไปจดเองก็ได้นะครับก็มันก็มีแบบฟอร์มของทางกระทรวงกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการเองได้ทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็มีเอกสารต่างๆนะครับซึ่งต้องเตรียมก็คือเรื่องของตัวเครื่องหมายการค้านะครับก็และเอกสารของส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินการตรงนี้
1: อันนี้เราต้องจดทะเบียนการค้ากับ
0: ไม่จดทะเบียนครับบางท่านก็ไม่ได้จดทะเบียนการค้า
1: ก็สามารถมีโลโก้ได้ใช่ไหม
0: มันเป็นคนละส่วนกันนะครับ
1: แล้วในส่วนของโลโก้นี่ต้องเสียภาษีไหมคะเพราะไส้เคยเป็นป้ายไม่ใช่โลโก้ของร้านเคยเปิดร้านแต่ว่ามีคนมาเก็บภาษีป้ายอย่างนี้ภาษีโลโก
0: ้ตัวโลโก้เองเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีอะไรมันมีเพียงแต่ว่าเมื่อเราจดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอายุในการป้องกันคนอื่นมาลอกเลียนแบบเนี่ยทั้งหมด10ปีพอปีที่10แล้วหมดแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อก็เสียค่าธรรมเนียมไป
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยก็คือเป็นภาษีป้ายซึ่งเป็นเรื่องของการเป็นภาษีเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการที่คุณเผยภาพของคุณเนี่ยพวกภาพโลโก้เนี่ยออกในที่สาธารณะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีกฎหมายเรื่องท้องถิ่นซึ่งมาเก็บภาษีตรงนี้คนละส่วนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับอ
1: ันนี้ก็คือแยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: ค่ะจากนั้นเมื่อยื่นเรื่องอะไรเสร็จแล้วระยะเวลาที่จะรอว่าอนุมัติไหมเครื่องหมายการค้านี้ใช้ได้ไหมไม่ซ้ำกับใครไหมอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ
0: จริงๆแล้วเท่าที่ได้ทำกันมานะครับพอหลังจากวันที่เราจดแล้วเนี่ยก็ใช้ประมาณเกือบปี
1: โอ้นานมาก
0: ใช่ครับแต่มันเป็นอย่างนี้คือเขาจะต้องไปตรวจสอบมาที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับเพราะมันเอาเครื่องหมายการค้ามันเยอะมากพอตรวจสอบเสร็จแล้วเขาต้องมีการประกาศในเอกสารราชการต่างๆนะครับแต่มันจะมีผลตรงนี้ครับคือว่าในกรณีที่พอเราจดแล้วเนี่ยมันถือว่ามีผลละนะครับเมื่อวันที่เขาออกใบเอกสารว่ารับรองว่าเรามีเครื่องหมายการค้านี้แล้วเนี่ยเขาจะย้อนหลังกลับมาวันที่เรายื่นขอจดเนื้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เรายื่นขอจดแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราได้คุ้มครองละระดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็คือคุ้มครองแต่วันที่เราไปกรอกเอกสารมานั้นเลย
0: เหมือนผมมีอันนึงนะครับเป็นของลูกความผมเนี่ยนะครับเขาจะเปิดร้านอาหารใหญ่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็ต้องรีบไปจดให้เขานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้จดเครื่องหมายการค้าใดๆเลยเนี่ยนะครับคนมันเห็นละไปจดดักเราก่อนนะครับลูกความผมก็เสียหาย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือในวันที่เราก่อนที่เราจะเดินธุรกิจเนี่ยจดเลยนะครับมันจะมีผลเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: ถ้ามีคนหัวหมอถึงขนาดมาจดดักกันแบบนี้เห็นโลโก้แล้วจดดัก
0: ครับ
1: อันนี้พี่วิรัตเคยมีกรณีไหมคะที่เป็นคดีการจดทะเบียนการเครื่องหมายการค้าดักกันแบบนี้ค่ะ
0: มันมีอย่างนี้ครับคือบางคนทำธุรกิจอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาไปดูรายการทีวีในต่างประเทศนะครับแล้วเขาใช้วิธีการเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยก็ดูหน้าว่าอีกสักพักนึงเนี่ยสินค้าประเภทนี้จะต้องกลับมาขายในประเทศไทยนะครับแกก็ถ่ายรูปเอาไว
1: ้
0: แล้วก็ไปจดดัก
1: สมมติเราเห็นรถยี่ห้อหนึ่งในรายการของต่างประเทศรถยี่ห้อนี้ต่อไปเดี๋ยวต้องมา
0: ขายในไทยแน่นะครับเขาก็ถ่ายภาพไปเลยถ่ายภาพโลโก้ไว้แล้วเขาก็ไปจด
1: หัวหมอมากเลยอ่ะ
0: ผลก็คือพอเมื่อรถคันนั้นเนี่ยโลโก้คันนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาเข้ามาขายในประเทศไทย
1: เ
0: ขาก็ต้องมาจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเช่นกันคือเครื่องหมายการค้าในประเทศในแต่ละประเทศก็แยกออกจากกัน
1: คือไม่ได้คุ้มครอง
0: ทั่วโลกไม่ใช่
1: ไ
0: ม่ใช่ก็คือเป็นการคุ้มครองเฉพาะประเทศนะครับพอเขาเข้ามาจะขายในประเทศไทยเขาก็จะมาจดเครื่องหมายการค้าปรากฏว่ามีการจดล่วงหน้าไว้แล้
1: ว
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเพราะก็จะขายไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ถูกคุ้มครองด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือเป็นการซื้อต้องซื้อโลโก้ของเขาก็เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควร
1: อันนี้เขาไม่โดนเรื่องราวของการลอกเลียนแบบโลโก้เหรอคะ
0: มันใช้คนละประเทศนะครับ
1: ฟ้องก็ไม่ได้เหรอคะ
0: ไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องเขาก็มีโลโก้ของเขาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณมีร้านที่ลูกค้าติดแล้วนะคะมีลูกค้ามามากมายแล้วก็มีโลโก้สินค้าเป็นของตัวเองนะคะคุณต้องรีบไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมเรียกว่าขึ้นทะเบียนถูกไหมครับพี่วิรัต
0: จดเครื่องหมายการค
1: ้
0: า
1: เรียกว่าจดเครื่องหมายการค้านะคะก่อนเลยนะคะก่อนที่คุณจะขายดีจนลูกค้าเนี่ยจำโลโก้ของคุณได้แล้วแล้ววันหนึ่งมีคนมาตัดหน้าเอาโลโก้ของคุณไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็จะพลาดโอกาสดีๆนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะ
2: แมวเป็นคนเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์เป็นอย่างมากด้วยความที่เป็นคนทำมาค้าขายจึงไปขอของขลั

0: บูชานะจ่ายเพื่อจะให้ร้านขายของดีๆจ่ะ
1: นี่ปลัดคิกเอ็งเอาไปบูชารับรองขายดีแน่นอนเอาไป
2: ว้าว
0: พ่อหมอคะเดี๋ยวนี้เครื่องรางของขลังอ่ะมีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนของจริงหรือของปลอมล่ะคะ
1: สำหรับปลัดคิกนะอีหนูมันก็เป็นของปลอมหมดแหละ
0: งั้นที่อยู่ในมือหนูอันนี้ก็เป็นของปลอมนะคะพ่อหมอจะมาให้หนูทำไม
1: ปลัดคิกของจริงมันอยู่ที่อาจารย์แล้วก็ผู้ชายทุกคนเถอะอันนั้นน่ะเช่าไปบูชาได้อีหนู
3: คุณผู้ชมคะถ้าไซเป็นคุณผู้หญิงคนนี้ไซว่าไซขอเป็นของปลอมไปดีกว่าค่ะของจริงนี่ก็ไม่ไหวอะค่ะพี่วิรัติคะ
4: ครับ
3: ค่ะแต่สังเกตไซสังเกตได้นิดนึงค่ะเรื่องของเครื่องรางของขลังอะค่ะก็เป็นการซื้อขายปกติจ่ายเงินแต่ทำไมใช้คำว่าเช่าคะแต่ทำไมของอย่างอื่นใช้คำว่าซื้อล่ะคะ
4: คืออย่างนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยคือไม่อยากจะใช้คำว่าซื้อขายกับพระนะครับก็คงเป็นเพราะละเมืองพุทธด้วยแล้วก็ไม่อยากใช้คำตรง
3: ๆ
4: นะครับก็คงมาใช้คำว่าเช่าแต่มันเคยมีประเด็นนะครับคดีเนี่ยมันมีประเด็นว่ามีการจริงก็คือการซื้อขายกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าซื้อขายแล้วเราประสงค์จะได้พระองค์นี
3: ้
4: นะครับแต่ดันไปเอาพระองค์อื่นให้แต่ก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยเราจะต้องเขียนคำฟ้องนะครับก็มีเรื่องหาผมเขียนคำว่าเช่าม ันก็ต้องใช้กฎหมายอีกตัวละ
3: กฎหมายเรื่องของการเช่าไป
4: ใช่นะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยคือการเช่าส่วนใหญ่เป็นการที่เรากรรมสิทธิ์เป็นโอนแล้วนะครับมันมีการที่เราเช่าเราซื้อพระเนี่ยก็เท่ากับว่าเราชำระเงินให้เขาแล้วเขาก็ส่งมอบพระถ้าเราเทียบว่าคือสิ่งของก็สินค้าก็คือประมาณนั้น
3: เพราะฉะนั้นในสำนวนอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าซื้อหรือเปล่า
4: ซื้อหมดครับต้องถือว่าเราต้องใช้กฎหมายซื้อหมดเลยนะครับก็จะมีการบางทีก็โกงกันบ้างครับคืออย่างเช่นว่าเราซื้อพระองค์นึงเนี่ยนะครับแต่ดันเอาของที่เป็นของปลอมมาก
3: ็
4: อาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงอะไรต่างๆนะครับ
3: ค่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทำพระอย่างเช่นพระทำพระออกมาอีกอันนึงที่ลักษณะคล้ายๆกันอันนั้นเราจะนับเป็นของปลอมเลยเหรอคะเพราะว่ายังไงก็คือเป็นพระเหมือนกันนะคะ
4: คืออย่างนี้ครับส่วนใหญ่ที่เราซื้อเนี่ยเพราะซื้อพระอะไรต่างๆเนี่ยเราซื้อเพราะความเก่ามันถูกไหมครับไม่ใช่เราซื้อของใหม
3: ่
4: ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อถือนะครับตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็ใช้วิธีการไปปลอมให้มันเก่าก็มี
3: อ๋อแต่ว่าไปบอกว่าเป็นรุ่นนั้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
4: ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการช่อโกงกันนะครับก็เคยมีทะเลาะกันมากครับถึงกับทำร้ายร่างกายกันก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะหลอกเรื่องพระคุณของตัวพระก็มีนะครับว่าพระคุณใส่องค์นี้แล้วมันจะทำให้เรื่องของคงกระพันหรือว่าเมตตามหานิยมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกราคาพระนี่บางองค์นี่มีมูลค่าถึงเป็นแสนเป็นหลักล้านเลยนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องใส่ใจนะครับ
3: ราคาสูงขนาดนี้แล้วเวลาซื้อขายกันต้องมีสัญญาทำอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าซื้อเหมือนซื้อขายของธรรมดา
4: สมัยก่อนไม่ค่อยไม่ทำครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำกันทั้งนั้นเลยครับหลังๆเพราะว่ามันมีมูลค่ามากนะครับแล้วก็เมื่อมีการบิดพลิ้วกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องการฟ้องกันละเรื่องของสัญญานะครับแล้วราคามันส่วนใหญ่หลักเกินหลักแสนเนี่ยนะครับนอกจากเป็นราคาน้อยก็อาจจะไม่ได้ทำกันแต่หลังๆเนี่ยถ้าราคาหลักล้านหลักแสนเนี่ยทำหมดนะครับ
3: ค่ะพูดถึงเรื่องการฟ้องแล้วถ้าคุณผู้หญิงคนนี้ได้เจ้าปลัดคิกไปอย่างที่บอกแต่ว่าไม่ได้รับการปลุกเสกอย่างที่ถูกต้องเขามารู้ที่หลังว่าเอ้ยเป็นที่ทำขึ้นมาธรรมดาอาจจะทำจากไม้หรืออะไรธรรมดาไม่มีอาจารย์อะไรมาปลุกเสกอย่างที่โฆษณาไว้เลยอย่างนี้คุณผู้หญิงคนนี้สามารถฟ้องร้องร้องเรียนอะไรได้ไหมคะ
4: หลักๆเลยมันน่าจะเป็นเรื่องของซื้อขายแต่ว่าถ้าบางทีอาจจะเป็นการหลอกลวงก็อาจจะเป็นเรื่องช่อโกงไปซึ่งเป็นอาจจะเป็นคดีอาญานะครับว่าเป็นการช่อโกงว่าสรรพคุณเรื่องต่างนะครับฟันแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับเพื่อที่จะได้เงินมาน
3: ะครับอันนี้ก็คือแจ้งได้
4: เป็นคดีอาญาไป
3: ใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: ไซขอย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของพระที่อย่างบอกไว้ว่าพระก็มีรุ่นที่เก่าๆนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญากันค่ะทำสัญญาซื้อขายแล้วไม่ได้ระบุล่ะคะว่าเป็นพระรุ่นนั้นเมื่อปีนั้นแต่บอกเฉยๆว่าเป็นพระที่ชื่อเดียวกัน

0: แต่ไม่ได้ระบุปีอย่างนี้ยังจะเอาผิดได้อยู่ไหมคะ
1: คือเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องซื้อขายไปนะครับเราก็สามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกให้เขาเปลี่ยนเอาให้ถูกต้องมาหรือว่าอาจจะคือกลับสู่สถานะเดิมก็คือคืนเงินกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำได้ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีในการซื้อขายเป็นเรื่องของพระเรื่องของเครื่องรางของขลังนะคะทางที่ดีเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่านะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานานนะคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ซื้อกันครั้งเดียวเขาก็ไปแล้วแถมยังจะบอกต่อนะคะให้เกิดความเสียหายต่อกิจการต่อธุรกิจของเราด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าความซื่อสัตย์นะคะมีเป็นความจำเป็นอย่างสูงเลยในทุกๆอาชีพไม่ใช่เฉพาะแก่การซื้อขายเท่านั้นนะคะค่ะเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีละครอีกเรื่องนึงค่ะไปรับชมกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะ
2: เอกเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในแต่ละวันจะต้องซื้อปลาเป็นจำนวนมาก
3: มาซื้อปลาครับ
4: ครับที่ร้านมีแต่ปลาตัวใหญ่นั่นเลยครับเลือกเลยครับ
5: ว้าว
3: แล้วปลาตัวนี้ขายเท่าไหร่ล่ะ
4: 30บาทขาดตัวครับ
3: ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสดนะเนี่ย
4: ไม่สดได้ไงเนี่ยกำลังดีเลยนะ
3: หนังก็ถลอกไม่เห็นดียังไงเลย
4: เออมัวแต่ดูถูกปลามันตายไปแล้วนี่มันจะเถียงกูได้ยังไงล่ะ
3: จริงนะงั้นเอา2ตัวนะ
2: ทุกครั้งที่สั่งปลาเอกจะจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนแต่ช่วงนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ขายไม่ได้จึงกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าปลา
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะเป็นวิกฤตจากน้ำท่วมก็จริงไม่มีเงินจ่ายค่าปลาอย่างในละครนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมาโยเยเอานะคะว่าปลาไม่สดอะไรแบบนี้ก็น่าจะควรจะจ่ายเขาตั้งแต่ต้นนะคะหรือว่าประนีประนอมกันและในกรณีนี้ค่ะผู้ขายค่ะพี่พิรัตคะสามารถเอาหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดผู้ซื้อได้คะที่เขาจะต้องจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนแต่ว่าโยเยไม่จ่ายซะอย่างนั้น
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะครับมีการใบรับสินค้าอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับถ้ามีหลักฐานว่ามีการรับของไปนะครับมีหน้าที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าคนที่เขาส่งปลาเขาส่งให้แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องชำระเงินนะครับตรงนี้ก็สามารถฟ้องร้องได้ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องฟ้องร้องกันภายใน2ปีนะครับต้องเรื่องอายุความเนี่ยก็ต้องดูเรื่องว่าแล้วมันนับจากไหนอ่ะ2ปี
0: ใช่ถูกไหมฮะนับจากจุดไหน
1: นะครับก็คือว่าเราต้องดูอย่างนี้ครับว่าวันที่เบี้ยวกันอ่ะวันที่ผิดนัดอ่ะง่ายๆนะครับภาษากฎหมายใช้คำว่าวันที่ผิดนัดแต่ผมคิดง่ายๆคือวันที่เบี้ยวก็คือพอเราส่งของไปแล้วเนี่ยและเรากำหนดวันที่ชำระคืออย่างเช่นวันที่30คือเส้นเดือนเนี้ยนะครับเขาไม่จ่ายเรานะครับเราเริ่มนับตั้งแต่นั้นไป2ปีในระหว่างนี้สามารถที่จะฟ้องเขาวันไหนก็ได
0: ้ค่ะถ้าเกินจากนี้ก็คือเอาผิดอะไรไม่ได้แล้ว
1: เราก็ไปฟ้องได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะสู้เรื่องอายุความนะครับก็อาจจะทำให้ถึงแพ้ได้ค่ะ
0: ก็คืออายุความของการซื้อขายแบบที่ไม่ได้จ่ายเงินสดจ่ายเป็นงวด
1: ๆอัน
0: นี้รวมถึงเงินสดด้วยไหมคะที่อายุความ2ปี
1: เหมือนกันหมดนะครับเหมือนเป็นเรื่องการซื้อขายเป็น2ปีหมดนะคร
0: ับไม่ว่าจะจ่ายเป็นงวดหรือว่าจ่ายเป็นเงินสด
1: ครับ
0: ก็คือคุณเก็บหลักฐานเอาไว
1: ้
0: นะได้อาจจะมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันระหว่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดถึงเวลาใกล้ๆจะ2ปีแล้วถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ควรที่จะไป
1: ฟ้องร้องกัน
0: ฟ้องร้องกันนะคะก่อนที่มันจะหมดคดีความไปใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้นี่ถ้าอยากจะประนีประนอมอะค่ะไม่ให้ฟ้องร้องนี่สามารถทำยังไงได้บ้างคะ
1: คือโดยหลักที่สำนักงานผมทำก็คือก็เรียกมาคุยเจรจากันนะครับว่าจะผ่อนชำระอะไรก็ได้นะครับก็มาคุยกันก็สามารถทำได้ครับไม่ได้ยากเกินอะไร
0: ค่ะก็คือเผยได้สมมติว่าไม่ได้จ่ายมาเป็น10เดือน1ปีแล้วอะไรแบบนี้ก็คือจำนวนเงินมันเยอะขอผ่อนอะไรงี้ก็ได
1: ้
0: ก็คืออยู่ที่ผู้ขายด้วยหรือเปล่าเขาต้องยินยอม
1: ผู้ขายผู้ซื้อก็ตกลงกันนะครับก็ผมว่ามันเรื่องที่มันเจรจากันได้ไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันนะครับ
0: ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินเสียทองกันทั้งสองฝ่ายค่ะทรายค่ะเคยเปิดร้านถ่ายเอกสารเมื่อก่อนนี้มีอยู่เรื่องนึงเลยค่ะคือเด็กมานักศึกษามาสั่งทำหนังสือค่ะ
1: ให
0: ้หนังสือต้นฉบับเรามาเล่มนึง
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็สั่งหนังสือ50-60เล่มอะค่ะตอนนั้นถือว่าเยอะมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาไม่มาเอาของค่ะ

0: ไปแล้วซึ่งไอ้หนังสือเล่มเดียวที่เราได้มามันก็ไม่คุ้มกับราคาของที่เราทำไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เราเอาผิดน้องนักศึกษาคนนี้ได้มั้ยคะ
1: จริงๆเป็นเรื่องมันก็ผิดเรื่องการซื้อขายนะครับก็คือเป็นเรื่องอาจจะไม่มันไม่ได้เข้าซื้อขายโดยตรงเป็นเรื่องการจ้างทำของอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก
0: ็
1: คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยเค้ามีหน้าที่เค้ามาจ้างเราอ่
0: ะ
1: ให้เราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอกสารนะครับเราก็ทำไปแล้วนะครับซึ่งเขาถ้าเขาไม่มาดำเนินการอะไรเราก็ฟ้องร้องเขานะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นร้านขายร้านถ่ายเอกสารเขาจะมีการเก็บมัดจำนะครับก็เก็บไว้บางส่วนถ้าเราไม่เก็บเลยนี่ก็อาจจะรับผิดชอบเพราะฟ้องมันคงไม่คุ้มอะไรครับ
0: ใช่ไหมคะตอนนั้นด้วยความไว้ใจด้วยไงคะก
1: ็
0: เลยไม่ได้มัดจำอะไรถ้าใช้รอบครอบก็ควรจะมีใบรับส่งสินค้า
1: ใบรับแล้วก็มัดจำบางส่วนไว้นะครับเราก็คำนวณได้ครับว่าถ้าเอามาถ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคร
0: ับ ให้พอๆกับต้นทุนที่เราเสียไปในกรณีเขาไม่มา
1: ใช่ถ้าเรางั้นเราก็พอถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วก็โอเคก็มันก็ยังพอรับได้ครับ
0: ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องค้าขายย้อนไปที่เรื่องของโลโก้สินค้า
1: ค
0: ในตอนแรกนิดนึงนะคะซายังติดใจอยู่นิดนึงค่ะเรื่องของการพิสูจน์อะ
1: ค่
0: ะพิสูจน์ความเหมือนความแตกต่างของโลโก้สินค้าว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบยังไงคะถึงจะทราบว่าอันนี้ไปซ้ำกับคนอื่นหรือว่าจะให้ผ่านนะคะ
1: โอเคที่ผมทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือผมจะบอกลูกค้าบอกลูกความก่อนว
0: ่
1: า คุณไปดูในตลาดก่อนเพราะในสินค้าหนึ่งในกลุ่มของคุณน่ะคุณจะต้องรู้ว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างมีโลโก้อะไรบ้างเบื้องต้นให้เขาดูนี้ก่อนนะครับแล้วเขาพอเห็นแล้วเนี่ยเขาจึงไปออกแบบซึ่งออกแบบก็จะต้องไม่ซ้ำกับในกลุ่มที่มันมีอยู่แล้วนะครับพอออกแบบได้แล้วเสร็จเนี่ยทางสำนักงานผมเนี่ยก็จะไปทำดำเนินการไปเอาโลโก้ตัวเนี้ยไปตรวจสอบจากที่เขามีอยู่ในระบบแล้วที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
0: ค
1: ่ะนะครับไปตรวจดูอย่างเช่นอย่างร้านกาแฟเงี้ยเขาอาจจะมีแล้วหมื่นล้านนะครับเราก็ต้องไปตรวจดูแต่ละอันว่าอันนี้มันเหมือนคล้ายไหมนะครับถ้ามันเหมือนหรือคล้ายก็ต้องจด
0: ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของเขาเป็นคนเอาโลโก้เราไปตรวจสอบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเราทางถ้าใช้บริการสำนักงานผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนไปดูไปตรวจสอบให้ว่า
0: ตรงนี้เราต้องตรวจสอบเอง
1: ใช่ใช่ใช่เขาจะมีระบบของเขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เข้าไปตรวจเช็คว่าถ้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันมีกี่ร้านละแล้วมันตรงกับเราไหมเราก็ดูมันนั่งไล่ดูครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่อย่างไซเห็นเป็นอีกกิจการหนึ่งเห็นบริษัทน้ำตาลบริษัทน้ำตาลเป็นรูปมดสวยจังเลยอยากได้นะคะรูปมดมาเป็นโลโก้ของไซแต่ไซทำเปิดร้านนมร้านขายนมขายกาแฟนะคะตรงนี้ไซทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณจดเครื่องหมายการค้านึงกับธุรกิจอะไร
0: ค่ะ
1: เช่นยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่หลายอย่างนะครับเขาจะต้องจด เขาทำธุรกิจโรงแร
0: ม
1: เขาทำธุรกิจค้าส่งแต่เขาอยากจะใช้ยี่ห้อเดิมของเขาเขาก็จดในเรื่องของโรงแรมแล้วก็ต้องไปจดเพิ่มเติมอีกว่าเป็นธุรกิจค้าส่งถ้าไม่จดนั่นหมายความไม่คุ้มครอง
0: เพราะถ้าอย่างนั้นใครทำธุรกิจค้าส่งมาเอาโลโก้โรงแรมเขาไปอย่างนี้ได้เลยถ
1: ้า
0: เขาไม่จด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องของการจดเครื่องหมายการค้านะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยถ้าเกิดมีกิจการหลายกิจการนะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วจะใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายเดียวกันนะคะคุณผู้ชมควรจะไปจดให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าแต่ละอย่างเป็นชิ้นๆไปนะคะไม่ใช่ว่าจดทีเดียวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแล้วจะสามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการจดนะคะเครื่องหมายการค้านะคะเรื่องราวของการซื้อขายดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารายการของเราในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยคุณผู้ชมนะคะที่จะกำลังทำกิจการหรือว่าทำกิจการอยู่นะคะมีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องราวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายให้ยุ่งยากนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะผู้ที่ยังมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าข้องใจเกี่ยวกับ ปัญหาของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามนะคะTwitter ของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าสอบถามโดยตรงนะคะผ่านทาง LINE ได้นะคะตามที่ปรากฏด้านหน้านี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าพลาดบางช่วง

างตอนไปนะคะก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้ค่ะทรายพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องเป็นหน้าที่ของผมที่จะหาเรื่องข้อสงสัยประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อุทัยธานีทั้งทีไม่พามาเที่ยวก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ทางขึ้นเขาสะแกกรังหรือว่าวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับด้านบนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าวิวสวยแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะเดี๋ยวตามผมขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะบันไดทางขึ้นเขานี่มีทั้งหมด449ขั้นนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองรวมถึงระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าถ้าไม่มาตีระฆังที่นี่นี่เสมือนมาไม่ถึงอุทัยธานีว่าแล้วก็ขอเดินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อไปตีระฆังครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมระฆังที่ว่ากันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุทัยธานีนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือว่าประมาณพุทธศักราช2443นู่นเลยนะครับเมื่อครั้งนั้นพระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่บนวัดแห่งนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเคาะระฆังเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของเรื่องในวันนี้ในช่วงตลอดหาเรื่องกันครับ

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาตลอดหาเรื่องนะฮะแล้วก็ผมนั่งอยู่กับเจ้าของเรื่องคนแรกเรียบร้อยแล้วครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เล่าเรื่องของเอิร์ธให้ฟังหน่อยครับ
2: มีอยู่วันหนึ่งครับได้ไปเช่าที่ว่างที่หนึ่งเพื่อไปสร้างโรงน้ำแข็ง
1: ครับ
2: ก่อนสร้างได้ไปถามคนข้างบ้านแล้วว่าจะให้แบบปรับปรุงอะไรไหมแก้ไขเรื่องเสียงอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อเพราะโรงน้ำแข็งมันต้องมีการบดมีการทำเสียงดังเกิดขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ก็ถามข้างบ้านแล้ว
2: ถามข้าง
1: บ้านแล้วเขาว่าไงฮะ
2: เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
1: เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินที่เราไปเช่าเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงครับ
2: ประมาณน่าจะมีลูกด้วยฮะมีคนแก่อายุประมาณ70คนนึง50คนนึง
1: บ้านมีประมาณ 2-3 คน
2: ครับผม
1: อ๋อคือมีคนแก่อาศัยอยู่ด้วยเพราะนั้นถ้าเสียงดังอาจจะรบกวนท่านได้
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเขาอนุญาตเราทำไงต่อ
2: เราก็สร้างฮะสร้างไปสร้างเสร็จต่อจากนั้นก็ประมาณปี2ปีฮะเรื่องก็มา
1: เรื่องอะไรครับ
2: เรื่องปัญหาเสียงดัง
1: ยังไงฮะขอขยายความหน่อย2ปีผ่านมาเนี่ยเราก็ทำของเราไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอ2ปีให้หลังปุ๊บเขามีข้อเรียกร้องเรียกร้องไปยังใครเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เรียกร้องไปทางเทศบาลฮะเรื่องเสียงกับเรื่องพื้นที่ฮะ
1: เรื่องพื้นที่เป็นยังไงขยายความหน่อย
2: เรื่องพื้นที่เราสร้างติดกับเขาฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะผมเล่าตามความเข้าใจของผมนะไม่รู้ถูกป่ะคือเอิร์ธเนี่ยไปเช่าที่ดินเปล่าถูกไหมแต่ว่าโครงสร้างอาคารทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราต้องขึ้นโครงขึ้นมาเองแล้วซื้ออุปกรณ์มาลงที่โครงนี้
2: ครับผม
1: ไอ้ที่เราปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไปติดกับรั้วบ้านเขาซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อมันติดเกินไปติดแบบรั้วติดกันเลย
2: ครับผม
1: แล้วก็เสียงก็ดังด้วยเพราะฉะนั้นมี2เรื่องที่เขาร้องเรียนไปยังเทศบาลก็คือเรื่องรั้วรอบขอบชิดที่มันติดกันกับเรื่องที่มันเป็นเสียงดังรบกวนถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องฮะ
1: เรียกร้องไปเทศบาลมาตรวจสอบที่โรงน้ำแข็งของเอิร์ธไหมครับ
2: ตรวจสอบฮะ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็ได้แค่นี่ฮะเรื่องพื้นที่ติดกันอย่างเดียว
1: แปลว่าอะไร
2: แบบได้แค่เรื่องเดียวฮะเรื่องเสียงไม่เท่าไหร่
1: แปลว่าเรื่องเสียงเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เขาท้วงติงมาให้ปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องพื้นที่ที่มันติดกัน
2: ใช่ครับ
1: เราเอิร์ธแก้ปัญหาไงครับ
2: ตัดเนื้อที่ฮะ1เมตรจากทางบ้านเขามา
1: ตัดเนื้อที่คือยังไงเราขยับรั้วเราเหรอ
2: ครับผม
1: อ๋อคือทุบกำแพงรั้วเดิมออกแล้วร่นเข้ามา
2: ใช
1: ่1เมตร
2: ครับผม
1: ให้ห่างจากเดิม
2: ใช
1: ่ส่วนเรื่องเสียงเลยครับ
2: เรื่องเสียงก็ทำให้ทำก่อกำแพงขึ้นมาฮะ
1: เพื่อกันเสียงอีกระดับหนึ่งใช่ไหม
2: ครับผม
1: ปกติแล้วเนี่ยเวลากระบวนการทำงานของโรงน้ำแข็งเอิร์ธเนี่ยเขาทำช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: สิบโมงถึงเที่ยงฮะ
1: สิบโมงถึงเที่ยงก็อาจจะมีการรบกวนเพื่อนบ้านบ้างแล้วมีการยืดหยุ่นเวลาให้ไหมทีนี
2: ้ยืดหยุ่นฮะตั้งแต่บ่ายถึงบ่ายสอง
1: ขยับเวลาเป็นตอนบ่ายถึง
2: ใบสอง
1: ถึงใบสองอ้าวก็ทำไมทำเหลือชั่วโมงเดียวเองอ่ะ
2: ก็ตอนบ่ายงานมันไม่ค่อยมีแล้วครับคนเริ่มส่งน้อยแล้ว
1: แล้วเวลาช่วงเช้าก็ไม่ได้ทำแล้ว
2: ช่วงเช้าก็จะทำพวกส่งแทนอ่ะส่งขายส่งขายปีก
1: คือไม่ได้ใช้เสียงว่างั้น
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นผลกระทบน่าจะน้อยลง
2: ใช่ครับ
1: แล้วข้างบ้านว่าไงบ้างพอเราแก้ไขทั้งเรื่องโครงสร้างอาคารแล้วแล้วก็ยืดหยุ่นปรับเวลาเป็นตอนบ่ายแล้ว
2: เขาก็ยังเรียกร้องมาอยู่
1: เฮ้ยเรียกร้องอะไรอ่ะ
2: ก็พวกเรื่องเสียงนี่แหละฮะ
1: คือเรียกร้องเรื่องเดิม
2: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะแก้ไขเป็นช่วงบ่ายแล้วเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: เรียกร้องไปแปลว่าเทศบาลที่รับเรื่องเรียกร้องก็ต้องกลับมาตรวจสอบใหม่
2: ใช่ครับ
1: ตรวจสอบใหม่คราวนี้เทศบาลว่ายังไงบ้างครับ
2: ไม่มีปัญหาอะไรคร
1: ับไม่มีปัญหา
2: ครับผม
1: ตรวจสอบผ่านไปได้ด้วยดี
2: ครับผมใช่คร
1: ับ แล้วข้างบ้านทำไงฮะ
2: ข้างบ้านก็ยังเรียกร้องเหมือนเดิม
1: เรียกร้องอีก
2: เรียกร้องต่อไป
1: คือเรียกร้องไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขให้แล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวไหมครับ
2: ไม่มีนะครับผมก็
1: เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจไม่พอใจไหมทิ้งของเสียสุนัขปล่อยไปขับถ่ายอะไรมีไหม
2: สุนัขผมไม่ทำเงินฮะเขามีที่ของเขาอยู่แล้ว
1: ไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีเรื่องบาดหมางกันส่วนตัว
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังเรียกร้องอยู
2: ่ใช่ครับผม
1: แล้วเอิร์ธสุดท้ายแก้ไขปัญหานี้ยังไงคร
2: ับ ย้ายครับ
1: เราเป็นฝ่ายย้าย
2: ครับผม
1: ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
2: ใช่ครับ
1: คือที่ดินที่เดิมที่เราขึ้นโครงแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเหรอ
2: ครับผม
1: มันสามารถย้ายอุปกรณ์อะไรได้ไหมหรือเราก็ต้องปล่อยโครงสร้างทิ้งไว้อย่างนั้น
2: ย้ายได้บางส่วนฮะพวกหลังคาอะไรพวกนี้ฮะย้ายได
1: ้ส่วนไอ้พวกเสาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลย
2: ต้องปล่อยทิ้งอย่างนั้นเลยฮะ
1: โอ้ก็ มีค่าเสียหายเหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: ที่เกิดขึ้นแต่ตัดสินใจเพื่อตัดรำคาญว่างั้นแล้วพอย้ายมาที่ใหม่เขามีการร้องเรียนอีกป่าว
2: ไม่มีครับสบาย
1: แล้วนะแปลว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วดังนั้นสิ่งที่เอิร์ธอยากรู้อยากถามทนายวันนี้คืออะไรครับ
2: คือถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเราจะฟ้องร้องเขากลับได้หรือเปล่า
1: คือถ้ายืนยันว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยแล้วเราไม่ผิดด้วยเนี่ยเพราะเทศบาลมาตรวจสอบเราแล้วเราฟ้องกลับได้ไหม
2: ครับผม
1: ฟ้องกลับข้อหาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องมาเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับใช่คร
1: ับจะสามารถฟ้องกลับได้ไหมอย่างไรบ้างเอาละครับขอบคุณน้องเอิร์ธสำหรับประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณมากครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: เอิร์ธไปเช่าที่ดินเปล่าเพื่อสร้างโรงน้ำแข็งแต่ด้วยความที่โรงน้ำแข็งจะต้องมีการทำเสียงดังจึงไปสอบถามเพื่อนบ้านว่ามีปัญหาหรือไม่โดยเพื่อนบ้านมีคนแก่อายุ70คนหนึ่ง50คนหนึ่งและมีเด็กอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆ

0: เมื่ออนุญาตเอิร์ธก็สร้างโรงน้ำแข็งและทำธุรกิจตามปกติโดยเริ่มทำเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันผ่านไปประมาณ2ปีมีคนร้องเรียนไปทางเทศบาลว่าโรงน้ำแข็งตั้งอยู่ใกล้และเสียงดังจึงให้ปรับปรุงเรื่องพื้นที่ที่ติดกันเอิร์ธจึงขยับรั้วเข้ามาด้านละ1เมตรก่อกำแพงขึ้นมาเพื่อกันเสียงและปรับเวลาเป็นบ่ายถึงบ่าย2โมงแต่ข้างบ้านก็ยังคงร้องเรียนเรื่องอยู่เทศบาลจึงมาตรวจสอบอีกครั้งแต่พบว่าปกติส่วนเพื่อนบ้านก็ยังไม่ยอมเอิร์ธเลยตัดปัญหาด้วยการย้ายหนีเมื่อย้ายมาที่ใหม่ก็ไม่พบปัญหาอีกเอิร์ธจึงสงสัยว่าเราสามารถทำการฟ้องร้องกลับได้หรือไม่ในเมื่อเทศบาลมาตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและสายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของน้องเอิร์ธอันนี้มันกลั่นแกล้งกันชัดๆเลยนะคะพี่วิรัต
3: เป็นยังไง
2: คือหลายรอบแล้วว่าที่แจ้งเทศบาลขนาดเรื่องเสียงผ่านนะคะอุตส่าห์ขยับกำแพงมาให้เป็นเมตรละเรื่องเสียงผ่านก็ยังจะไปฟ้องเรื่องเดิมอยู
3: ่
2: ไซเลสสงสัยเลยว่าอันเนี้ยถ้าน้องเขาไม่ย้ายหนีจะต่อสู้เนี่ยจะต่อสู้กับเจ้าคนขี้ฟ้องคนนี้ได้ยังไงบ้างคะ
3: คืออย่าง
2: น
3: ี้เวลาที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะครับ
2: ค
3: ือคนที่จะไปร้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานนะครับแล้วถ้ามีการบางทีอาจจะทำเอกสารเท็จหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับหรือว่าการเป็นการร้องเรียนที่เป็นเท็จเนี่ยตรงนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ว่าเราก็ไปกันแกล้งเขาเพื่อให้เขาเดือดร้อนเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเป็นเรื่องการแจ้งข้อความเป็นเท็จได
2: ้อย่างนี้รายนี้มันหลายรอบแล้วนะคะไม่ใช่รอบเดียวก็คือเทศบาลมาตรวจกี่รอบก็ว่าผ่านแล้วแต่เขาก็ยังจะไปแจ้งอยู่เรื่อยๆอย่างนี้น้องเอิร์ธจะหยุดการกระทำของคนที่ร้องเรียนได้ยังไงบ้างคะ
3: ก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะไปฟ้องเองเลยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่คือการฟ้องเองนะครับก็คือเรื่องแจ้งข้อความเป็นเท็จนะครับตรงนี้เขาอาจจะไปแจ้งเองที่โรงพักหรือว่าจะดำเนินการโดยให้ทนายความฟ้องร้องให้นะครับ
2: ดูแล้วคือน้องเอิร์ธเป็นคนใจดีคือเขาฟ้องมาก็ได้แต่ตั้งท่ารับอย่างเดียว
3: คือเป็นพ่อค้าครับหรือว่าคนที่เขาทำธุรกิจเขาคงไม่อยากมีเรื่องนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: แต่ทางที่ดีก็คือควรจะตอบโต้อะไรไปบ้างเพื่อให้เขาหยุดการกระทำนั้น
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะค่ะและในกรณีแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องเอิร์ธกระทำผิดจริงอย
3: ่
2: างเช่นเสียงดังเกินไปอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ลดเสียงอย่างนี้น้องเอิร์ธจะมีความผิดยังไงบ้างคะ
3: คือโดยลักษณะเวลาที่ถูกร้องเรียนนะครับพอร้องเรียนแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนไปยังเขาเรียกอาจจะเป็นอบต.หรือจะเป็นในหน่วยของที่ดูแลในท้องถิ่นนั้นนะครับเขาก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาประเมินก่อนว่าเสียงดังไหมถ้าในกรณีที่ถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังเขาก็จะมาดูเขาจะเอาเครื่องมาตรวจว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไห
2: ม
3: นะครับเอามาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยส่วนว่าถ้าไม่เกินก็ตกไปเรื่องก็ตกไปแต่ถ้าในกรณีที่มันเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกออกคำสั่งทางปกครองนะครับก็คืออาจจะมีหมายไปที่บ้านว่าให้คุณหยุดการกระทำนั้นจะภายใน10วัน15วันอะไรก็ตามเนี่ยครับก็คือให้หยุดการกระทำถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็จะอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับ
2: จะมีแบบประนีประนอมได้ไหมคะว่าไม่หยุดการกระทำแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องบดน้ำแข็งจะทำให้เสียงเบาลงอย่างนี้ได้ไหม
3: คุณต้องไปว่ากันคือถูกว่าเรื่องเสียงถ้าคุณทำให้มันเสียงลดน้อยลงได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ในกรณีที่เขามาตรวจแล้วเนี่ยมันเกินกว่าเสียงที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้คำสั่งปกทางปกครองกับคุณได้นะครับ
2: ในกรณีของน้องเอิร์ธนี่คือน้องเอิร์ธไม่ผิดเลยแหละ
3: ครับ
2: ไม่ผิดหลายๆรอบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเทศบาลก็มาทุกรอบนะคะแ
3: บบ
2: ที่ไปร้องเรียนทั้งที่ไม่ผิดก็มาหลายๆรอบตรงนี้น้องเอิร์ธไม่ผิดแล้วแล้วมาคิดย้อนไปเมื่อเทศบาลมาหลายๆครั้งเนี่ยเขาเสียทั้งเวลาแล้วเรื่องการผลิตน้ำแข็งอาจจะต้องหยุดลายผลิตมานั่งให้ตรวจสอบกันอย่างนี้ตรงนี้หายทางด้านรายได้จะได้รับนี่ไปฟ้องกับคนที่ไปร้องเรียนเทศบาลได้ไหม
3: ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่ามันเกี่ยวพันไหมอย่างเช่นถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เขาแจ้งเท็จนะครับเราอาจจะฟ้องเรื่องละเมิดไ นะครับเพราะเราก็เสียหายจริงๆนะครับตรงแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไปฟ้องกันหรอกครับ
2: ค
3: ือส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อนะครับ
2: สรุปแล้วพี่วิรัตจะแนะนำน้องเอิร์ธเป็นแนวทางที่ถ้าสมมติในกรณีไม่ได้ย้ายนะถ้าสมมติว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วยังเจอแบบนี้อยู่จะต้องดำเนินการกับคนที่คอยกลั่นแกล้งร้องเรียนนี้เรื่อยๆยังไงบ้างคะเป็นขั้นตอน
3: ก็เบื้องต้นนะครับก็คือเราก็ต้องมีหลักฐานว่าเราไม่ได้ทำจริงอ่ะนะครับแล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีกับเขาในข้อหาเรื่องการแจ้งเท็จนะครับกับไปแจ้งเองนะครับที่โรงพักนะครับหรือว่าจะฟ้องก็ได้ก็คืออันนี้ต้องมอบให้ทนายความไปฟ้องร้องให้นะครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่แล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านนะคะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ร้องเรียนกันขึ้นนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของการเช่าพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวกันบ้างครับน้องแนทสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เรื่องของน้องแนทเป็นยังไงเล่ามาเลยครับ
5: ก็คือเช่าพื้นที่ค่ะไปเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านข้าวต้มค่ะ
4: เช่าพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำโรงน้ำแข็งแล้วคราวนี้เป็นร้านข้าวต้ม
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วไงต่อ
5: คือเขามีแค่เพิงมาให้ค่ะหลังคาอย่างเดียวคือเราต่อเติมร้านเองทั้งหมดค่ะ
4: เป็นเพิงในรูปแบบไหนเป็นไม้เป็นฟางเป็น
5: หลังคาเหล็ก
4: เป็นหลังคาเหล็ก
5: ใช่ค่ะ
4: คือเป็นแค่เพิงขึ้นโครงแล้วข้างๆเปิดโล่งถูกไหม
5: ใช่ค่ะใช่
4: ที่เหลือเราต่อเติมเอง
5: ต่อเติมเองทั้งหมด
4: เช่าที่กว้างไหมครับ
5: ประมาณ3เมตร
4: ประมาณ3เมตรค่าเช่าเขาคิดยังไง
5: 5,000 ค่ะเดือนละ 5,000
4: เดือนต่อเดือน
5: ค่ะ
4: ค่าเช่า 5,000 ต่อเดือนนะครับมีการทำสัญญาไหม
5: มีค่ะแต่ไม่ได้ระบุว่าปีต่อปีหรือว่าอะไร
4: แล้วในสัญญาเขียนว่าไงบ้างอันนี้จะมีผลต่อคำตอบของทนายวิรัต
5: สัญญาก็เขียนว่าถ้าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดว่าเลิกเช่าแล้วหรืออะไรอะห้ามรื้อถอน
4: ก็คือให้เป็นของเจ้าของที
5: ่
4: เป็นผู้ให้เช่าก็จะครอบครองกรรมสิทธิ์ไป
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับแล้วสัญญาก็คือระบุแค่ว่าค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน
5: ใช
4: ่แต่ไม่ได้บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้ปีไหน
5: ไม
4: ่ได้บอกเลยนะฮะเราก็เซ็นไปแล้วพอเริ่มเช่าที่เราก็ต้องเริ่มขึ้นโครงแล้วก็ทำร้านข้าวต้มถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำมาได้นานแค่ไหนครับ
5: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
4: 2ปีปัญหาเริ่มมาตอนไหน
5: ปัญหาเริ่มมีช่วงที่ฝนตกนะคะคือหลังคารั่วด้วยแล้วบางทีก็คือน้ำมันไหลระบายไม่ดีอะค่ะมันก็เลยท่วมข้างในร้านด้วยอ๋อ
4: เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายเจิ่งนองขึ้นมา
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วยังไงฮะ
5: ปัญหาก็คืออยากทราบว่าอย่างถ้าเกิดมีปัญหาเนี้ยเจ้าของที่อะค่ะควรจะมีส่วนไหมที่จะมาช่วย
4: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเรื่องหลังคารั่วไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมน้องแนทจัดการเองหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แก้ไขยังไงไปบ้างที่ผ่านมา
5: ก็มีให้เทศบาลมาเป่าท่อให้ค่ะ
4: ให้มันระบายได้ดีขึ้นนะครับแล้วหลังคารั่วคือก็อุดกันเองมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องฝน
5: ไม่ค่ะมีเท่านี้
4: มี2เรื่องนี้หลักๆนะฮะแล้วใจเราถ้าเราได้คุยกับเจ้าของที่อยากให้เขาช่วยอะไรในเมื่อเขาก็จะบอกว่าก็เทศบาลก็ช่วยเป่าท่อให้แล้วหลังคาก็อุดแล้วนัดอยากให้เขาช่วยอะไร
5: ก็อย่างค่าเช่าเราก็จ่ายตามระเบียบเป๊ะๆนะคะแล้วก็คือแบบอยากให้มาช่วยดูนิดนึงบางทีแบบให้เราทำเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะ
4: หรืออย่างน้อยลดค่าเช่า
5: ใช่ค่ะ
4: ถือว่าเป็นค่าซ่อมแซมนู่นนี่นั่นไป
5: จะเพิ่มอย่างเดียวเลย
4: จะเพิ่มด้วยเหรอเขาจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อ่ะ
5: ก็ 6,000 นะ
4: เหรอนี่คือนานยังที่จะเพิ่มเป็น 6,000
5: มาต้นปี
4: ค่ะแล้วตอนนี้สรุปว่าปัจจุบันเนี้ยเช่าอยู่เท่าไหร
5: ่ก็คือพอเขาบอกว่าจะเพิ่มเราก็บอกปัญหาไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาไม่มาช่วยดูเลยเขาก็เงียบไป
4: ก็รับฟังไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่สรุปว่าค่าเช่าที่ก็ยังคงคิดเท่าเดิมอ๋ออาจจะมีความเห็นใจกันบ้างนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่น้องแนทอยากถามกับทนายวิรัตคืออะไรบ้างครับ
5: มีอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือเราอยากให้เจ้าของบ้านมีส่วนรับผิดชอบ
4: เจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านสิเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ดินเฉยๆใช่ไหม
5: อยากให้เขามีส่วนรับผิดชอบได้ไหมแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าคือถ้าเราไปบอกกับเขาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเขายกเลิกไม่ให้เราเช่าต่อเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหม
4: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าให้เช่าถึงเมื่อไหร่นะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: คืออาจจะบอกว่าเอ้ยผู้เช่าคนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินยกเลิกสัญญาเลยให้คนอื่นมาเช่าแทน โอ้คราวนี้ร้านเขาต้มลำบากแน่นอนนะฮะสองคำถามนี้คำตอบจะเป็นยังไงยังไม่ทราบแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องแนทที่นำประสบการณ์มาแบ่งปัน
6: ขอบคุณมากเลยนะครับ
4: ก่อนอื่นไปชมประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบดีๆจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
0: แนทเช่าพื้นที่ประมาณ3คูณ3เมตรเพื่อเปิดร้านข้าวต้มโดยมีราคาเหล็กมาให้และแนททำการต่อเติมส่วนอื่นเองโดยมีการทำสัญญาเช่าแบบไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดกำหนดเพียงว่าห้ามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อเลิกเช่าโดยคิดค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือนประมาณ2ปีช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังและหลังคารั่วแนทจึงติดต่อทางเทศบาลให้มาช่วยระบายท่อและซ่อมหลังคาเองและเจ้าของก็อยากจะเพิ่มค่าเช่าแต่แนทเล่าปัญหาให้ฟังก็เลยไม่ขึ้นค่าเช่าสิ่งที่แนทสงสัยคือเจ้าของควรมีส่วนช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาหรือไม่แต่ถ้าเกิดเจ้าของไล่ที่ออกจากพื้นที่แนทจะทำอย่างไรได้บ้าง
2: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของน้องแนทก็เป็นเรื่องของระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า
3: ครับ
2: นะในส่วนนี้คือเขามีสิ่งปลูกสร้างให้แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ทนแดดทนฝนมากแล้วมันเกิดรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยฝนรั่วทำให้ร้านประกอบกิจการไม่ได้หรือว่าติดขัดขัดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เจ้าของที่นี่เขาจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบซ่อมแซมไหมคะ
3: อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเราจะน้องทรายเคยไปเช่าบ้านใครอยู่ไหมครับ
2: เคยค่ะเคย
3: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีข้อกำหนดอื่นนะครับหลักใหญ่ใจความนั่นคือว่าในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับสมมติว่าเราไปอยู่ในห้องนั้นหรือไปอยู่ในมุงหลังคานั้นวานเถอะนะครับกรณีที่มีการชำรุดบกพร่องนะครับกฎหมายเขาบอกอย่างนี้ครับว่าซ่อมใหญ่ผู้ให้เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซ่อมเล็กก็คือผู้ที่เช่าเป็นคนดำเนินการนะครับซึ่งรอยรั่วอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปยอมรับก่อนว่ามันเป็นซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันเป็นการซ่อมเล็กผู้ให้เช่าก็ต้องเป็นคนและผู้เช่าอะครับผู้เช่าก็ต้องเป็นคนที่จะต้องซ่อมแซมนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบนะครับ
2: นั่นสิถ้าคุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงว่าขอบเขตไหนเรียกว่าซ่อมใหญ่ซ่อมเล็กพี่เวลาอธิบายนิดนึง
3: คือถ้าเกิดอย่างถ้าเป็นบ้านนะครับมันจะชัดเจนว่าถ้าต้องเปลี่ยน
2: หลังคาม
3: ันเป็นเรื่องใหญ่
2: กระ
3: เบื้อง
2: แตก5แผ่นอย่างง
3: ี้อย่างงี้มันจะซ่อมใหญ่หรือว่าแทงน้ำเสียอย่างงี้มันเป็นเรื่องใหญ่ละหรือว่าพื้นแตกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีประตูลูกปิดหักก๊อกแบบชำรุด
2: ค่ะ
3: ไอ้อย่างเงี้ยซ่อมเล็กคุณผู้เช่าเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการ
2: หลอดไฟขาด
3: อย่างเงี้ยคุณจะโหหลอดไฟขาดคุณจะให้ผู้ให้เช่าเป็นคนมาดำเนินการอันนี้มันก็ไม่แฟร
2: ์
3: น
2: ะครับแล้วในส่วนของน้องแนทพี่วิรัติวิเคราะห์แล้วคิดว่ามันจะเป็นการซ่อมใหญ่หรือซ่อมเล็กอะ
3: คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังเป็นซ่อมเล็กนะก็คือว่าเขาก็มาเพื่อมาแก้ไขได้นะครับตอนนี้พี่ว่ายังพอทำได้เป็นเพิงอะนะครับมันก็สามารถทำได้ซึ่งถ้าถามว่าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบไหมพี่ว่ามันจะไม่ให้เขารับผิดชอบร่วมก็ไม่ได้คุณก็ต้องซ่อมเองอะนะครับ
2: เพราะฉะนั้นกรณีนี้คุณแนทก็ควรที่จะซ่อมเองนะถ้ามันไม่ได้มากมายถึงขนาดหลังคาหลุดเอาไว้ทั้งหลังคาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: อีกเรื่องนึงที่มามีส่วนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสัญญาเช่า
3: ครับ
2: ค่ะที่ตรงนี้คือมีสัญญาเช่าแล้วก็ในสัญญาก็บอกด้วยว่าถ้าอะไรที่ต่อเติมขึ้นมาถ้าคุณแนทคิดจะทำหลังคาขึ้นมาทับโครงหลังคาดีๆแพงๆอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ย้ายออกคุณแนทไม่สามารถจะรื้อถอนส่วนนั้นออกไปได้มันมีสัญญาแบบนี้ด้วยเหรอคะ
3: มีครับเหมือนยกตัวอย่างน้องเคยไปเช่าห้องกันไหมแล้วเราติดแอร์เองแอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เราเป็นคนจ่ายสตางค์แล้วมาติดตั้งเองถูกไหมครับแต่ว่าในถ้ามีข้อตกลงว่าในกรณีที่คุณมาติดตั้งอะไรก็ตามเนี่ยทรัพย์สินอย่างเช่นแอร์เนี่ยเขาเขียนส่วนใหญ่จะเขียนเลยนะครับเช่นแอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณออกจากห้องไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ตกเป็นของผู้ให้เช่าเลย
2: แล้วไม่ถือว่าสัญญานี้จะเอาเปรียบ
3: ก็ถือว่ามันเป็นข้อตกลงทำได้นะครับไม่ได้คือถ้าเราไม่สนถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ต้องทำกับเขาเราก็ไม่ซื้อนะครับคือถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะเนี่ยก็ต้องครบตามสัญญา
2: ไซคิดว่าคุณแนทเนี่ยกังวลอยู่ว่าถ้าจะทำหลังคาเองเนี่ยในส่วนของสัญญาที่คุณแนทเซ็นไปเนี่ย คือเป็นสัญญาที่ไม่ได้ระบุวันเวลาค่ะ
3: ครับ
2: ปกติอย่างไซเช่าบ้านอย่างเงี้ยก็จะระบุว่าอ่ะสัญญา1ปีนะต่อปีต่อปีแต่ของคุณแนทเนี่ยไม่มีเลยคุณแนทอาจจะกังวลตรงนี้เลยไม่กล้าปลูกสร้างอะไรไปเพราะกลัวว่าปลูกสร้างเสร็จแล้วมาให้ออกอย่างเงี้ยค่ะ
3: เขาทำถูกต้องแล้วนะครับคือหลักการก็คือว่าทุกเขาเรียกเวลาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับผู้ให้เช่าแหละผู้เช่าเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเวลาที่เราไปเช่าใครเนี่ยก็ตามเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอยู่ถึงวันไหนถูกไหมครับในระหว่างนั้นเราก็จะไม่ไปเช่าที่อื่นถูกไหมครับ คือตรงนี้มันจะต้องระบุเมื่อไม่ระบุเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะครับก็เท่ากับว่ามันก็คือกลับสู่สถานะเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ทางผู้ให้เช่าเนี่ยไอ้ผู้เช่าเนี่ยเสียเปรียบมากนะครับ
2: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเช่าที่อะไรที่ไหนคือต้องทางที่ดีคือให้ระบุวันเวลา
3: ชัดเจนเลยคือว่าถ้าในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเช่าไม่เกิน3ปีคุณทำสัญญาไว้เลยว่า3ปีถ้าในกรณีที่คุณจะเช่าเกิน3ปีเนี่ยนะครับเกิน3ปีน
2: ะ
3: ตรงนี้กฎหมายบอกว่าต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับจดทะเบียนการเช่านะครับก็จะคุ้มครองคุณจะเช่ากันเป็นกี่ปีก็แล้วแต่คุณนะครับ
2: ยังไงเรื่องเวลาก็สำคัญในสัญญามาก
3: ใช่ใช่เพราะเอาอย่างนี้สมมติว่าน้องชายเปิดร้านอาหารแล้วต้องการจะมาเช่าที่ตรงนี
2: ้
3: นะครับแล้วคือน้องชายไม่รู้หรอกว่ามันจะกำไรในปีแรกหรือเปล่ามันกำไรในปีที่2หรือเปล่าแต่เรากับทำสัญญาโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตอนแรกก็คิดว่าดีจริงไม่ใช่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้
2: ให้เช
3: ่านะครับพอน้องขายดีๆพอในเดือนแรกขายดีเจ้าของก็เห็นขายดีนี่
2: อยากขึ้นราคาค่าเช่า
3: น้องต้องยอมไหม
2: ยอม
3: คร
2: ับ
3: ตอบคือยอม
2: เพราะว่าถ้าไม่ยอมเขาก็มีสิทธิ์ให้เราออกได้ตลอดเวลา
3: ใช่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าต่อไปนี้เราทำสัญญาเนี่ยเราต้องฟิกเลยหนึ่งคือ เรื่องความเสียหายเนี่ยถ้าจะเราต้องทำเนี่ยหนึ่งความเสียหายใครต้องรับผิดชอบไป
2: ให้ระบุความเสียหายไปเลย
3: ใช่และไอ้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยมันจะตกเป็นของผู้ให้เช่าใช่ไหม
2: ค่ะอันนี้ถูกต้องละที่เขาทำไว
3: ้สามก็คือระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยสำคัญถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่ระบุระยะเวลาไว
2: ้
3: คุณเสียเปรียบ
2: อันนี้คุณแนทอาจจะพลาดตรงนี้ที่ไม่ระบุระยะเวลาก็คือทำอะไรไม่ได้เลยในส่วนของใช้ที่คุณแนทเจอนี่คือฝนรั่ว
3: ครับ
2: คงมีของเสียหายบ้างแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยตรงนี้คือจะขอให้เจ้าของที่นี่ช่วยจ่ายเงินค่าของที่เสียหายหรือว่าค่าเวลาที่เสียไปเปิดร้านไม่ได้น้ำท่วมอะไรอย่าง
3: น
2: ี้ได้
3: คือถ้าย้อนไปผมว่าเราจะกลับไปว่าใครเป็นคนต้องดูแลตรงนี้ก็คือผมว่าคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแหละนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องเป็นคนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นอุดร้อยรั่วของมันหรือว่าคุณจะทำหลังคาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับในฐานะผู้เช่านะครับ
2: ค่ะแล้วในเรื่องนี้พี่วิรัตมีข้อแนะนำคุณแนทยังไงบ้างคะที่จะให้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาหรือว่าความเสียหายของร้านที่จะให้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินนะคะ
3: ครับถ้าเรื่องเริ่มต้นเนี่ยแล้วผมอยากจะแนะนำงี้ว่าถ้าจะเช่าที่ดินที่ไหนนะครับหรือว่าทำสัญญาเช่าเนี่ยต้องดูหนึ่งก็ที่เล่าให้ฟังว่าหนึ่งคือคุณต้องดูก่อนว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับข้อตกลงในเรื่องของระยะเวลานะครับเท่าไหร
2: ่ตรงนี้ไปขอเขาเปลี่ยนได้ไหม
3: ได้ถ้าคุณจะคุยกันให้ชัดเจนนะครับสองสามก็คือคุณจะต้องดูว่าข้อตกลงเนี่ยอย่างเช่นซ่อมลักษณะเนี้ยใครต้องซ่
2: อมตกลงให้ชัดเจนไปเลย
3: ใช่เขียนให้ชัดเจนเลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับคนจีนก็ถือนะครับว่าจะทำธุรกิจกันเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่วันแรกเลยจะได้รู้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมว่าส่วนในเรื่องที่มีความเสียหายตรงนี้ผมว่าคุณนั้นก็คงต้องรับผิดชอบแหละนะครับ
2: เพราะว่ายอมที่จะเซ็นสัญญาในรูปแบบนั้นไปแล้ว
3: ใช่แล้ว
2: ถ้าทางที่ดีก็คืออยากจะแนะนำให้คุณแนทเนี่ยพูดคุยกันดีๆกับทางเจ้าของที่เพื่อที่จะเขียนสัญญาขึ้นมาใหม
3: ่
2: นะคะให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างนั้นจะดีกว่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราทุกคนนะคะถ้าเกิดพูดคุยกันได้นะคะทางที่ดีควรจะพูดคุยกันก่อนดีกว่าที่จะให้เรื่องราวไปถึงขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการเช่าพื้นที่เราด้วยนะคะน่าจะคุยกันง่ายขึ้นอย่างที่พี่วิรัตบอกว่า ควรจะพูดคุยถ้าจะมีปัญหาให้มีกันตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญานะคะก่อนที่จะมีปัญหาทีหลังมันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายของการเช่าพื้นที่ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ

และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตนะคะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่ตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่ทนายวิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหาย

ไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็เอ๊ะสร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหารวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่าน

คะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็น

ผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะไม่รู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโลกจิตถาวรนะโลกจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวโลกจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไป

0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไกล่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: กองกอง
2: อุ้ยเรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
2: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
3: 156ครัวเรือนครับ
2: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
3: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
3: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า
2: oh.
3: ที่ว่างเปล่า oh. ก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้น อีก10ไร่ก็ดู
2: oh.
3: พฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
2: 11อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
3: ช่วยกันสร้างครับ
4: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
5: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
4: ค่ะ
5: จ้ะที่เขามาทำให
4: ้
5: ทหารเขามาทำให้แต่ก่อนนี่ก็ต่อเติมของ
4: น้ำไปอยู่กี่คะ
6: ตั้งแต่หมู่บ้านแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
4: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
6: โอ้ทำไมอยู่ตอนแรกๆไถไปอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดนี้ครับเจอก็มาบอกทหารแจ้งทหาร
0: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
2: ที่เราเห็นคนซ้ายมือนี่คืออะไรคะ
3: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
7: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
3: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
0: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
2: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
3: ในหมู่บ้านจะมีอยู่21หลุมครับ
0: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
3: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
0: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
8: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะ

0: มอกแล้วก็ขึ้นรถกลับ
1: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอ้เห็นมากินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านนั้นสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่นานๆบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับนานๆมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช
1: ่ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันอ่ะ
3: เขาก็เป็นคนดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรกินไหมถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกจะตากันแบบเราไปหามดแดงมันก็ไปด้วยเงี้ย
4: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
1: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
2: เอาแกงมาฝาก
1: แกงอะไร
2: แกงยอดหวาย
1: อุ้ยอร่อยไหม
2: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้เลย
1: จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
2: แกล้งกันเหรอ
1: เออแกล้งมันที่เรารักเธอนะอุ้ยนี่จะร้องไห้เลยนะ มันมาที่ไรฉันก็จะทำ
2: มันจะยาวอย่างนี้ทุกวัน
1: มาทำ
2: ทำมา
1: ทำมา
0: ทุกวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นันกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
5: ถึงแล้วจ้า
2: ป่าแล้ว
0: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
1: แหล่งประจำจ้ะแล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
2: ได้เงินดีมัดละร้อย
5: น้ำใจ5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
2: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
1: ไอ้นี่หวายที่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
2: ใช่ขึ้นทั่วไป
5: เอาฟันหน่อยที่ไฟไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่าลิเพะ
6: ยาอะไรครับ
5: ยาลิเพะเอามาจากกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
2: มันเป็นยาลิเพะเขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
1: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างน้านันกับน้าแจ๋วไหมคะ
5: นันชำนาญกว่าอุ้ยนัน
2: นู่น
5: ยอดหลายเอาได้ไหม
2: สองนู่น
5: เอาได้ไหม
2: ได้
5: เอาโอเคตัด ปันมาว่าน้อง
0: การมาหาหวายนั้นนันนันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
2: เฮ้ยอย่าไปเกาะตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
5: ตัดดีๆเน
0: า
5: ะ
0: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
2: ช่วยก่อนมันจะเกาะ
5: ตัดลึกๆนะอย่าดึงอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยเกาะตรงไหนนะ
2: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
5: โอเค
2: ดึงมา
5: เดี๋ยวๆๆๆเด
2: ็กส่วนน้อยติดจะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคนใช่แล้วก็อย่าดึงให้ป้าเขียวดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: มันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตร
2: ตัดตัด
1: อันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
0: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับปลูกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมคร
1: ับใช่ใ
3: ช่แล้วโดนประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผ่ำไม่เป็นหนองนี่คือตัดก
2: ูได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ได้แล้วจากยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: ยอด
1: นี่อ่อนแล้วนี
3: ่ใช่ได้หรือน้อง
1: ใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ผมให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม
4: ่ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขม
2: อร่อยอร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยจะลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อย
2: ที่สุดอร่อยมาก
1: แหมติดใจละสิ
3: ยอดแล้ว
0: สองคนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบัง

0: ่อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
2: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
3: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
2: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
3: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
2: 5กรรมเราจะรวมเป็นมัดนึงคือ100บาท
3: นั่นนันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนันนี่ประจำเลยมึงนี
2: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
3: ว่า
2: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้เฮ้ยเยอะ
3: เราไปไหมคะ
2: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหน
2: ีกลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
3: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเราก้าฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกเรียกจะได้ยินเสียงไง
3: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
2: ใช่
0: ไปต่อ
2: ทำไมเอาเรือมาสักที
4: วันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
5: เอาหน้ามาให้คุณจิ๊บลงหน่อยดิ
2: หัวหน่อยล่ะ
5: หน่อยจะไหน
2: ในย่ามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยจิ๊บไปทีละน้อยเราปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
3: เห็นนี่คือ5 บาท
4: หวายของน้านันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
2: แกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนาย
3: อร่อย
2: เอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
3: อร่อย
6: จ้า
2: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จัดตักมาให้เราคือแลกเปลี่ยนกันกิน
4: หลังบ้านน้าแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
3: ออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
2: จ้ะ
3: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมันหลังบ้านยังต้องของคนเหรอคะ
2: ก็คนเดียวมันไม่มา
7: คนเดียว
3: นี่มันหลังบ้านต
2: ั
3: วเลยนะคะ
2: มันไม่มา
5: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
4: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
3: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
2: เก็บแถวนี้แหละ
4: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
2: เนี่ยรุ่นเนี้ยค่าเข้ากันโลละ60บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเนี้ยก็มันหากินใบไม
7: ้
2: ฝนตกมันถึงออกนะฝนไม่ตกไม่ออกแม้ตัวนึง
4: 2คนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให้
3: เอาใส่รองเท้าบูท

0: ฉันก็ต้องหลบมันผ่าหัว
1: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
2: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
3: คือวันๆนึงถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
2: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักขมนี่ก็กินได้เนี่ย
1: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนันนันบอกเราว่าอย่างนั้น
2: ดองก็ได้เกลือต้มก็ได
3: ้ต้มกิน
2: ต้มกินน้ำพริกก็ได
3: ้เวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
4: เปียก
5: เปียก
6: แต่ก็ยังมา
5: ถางไปเรื่อยๆนะ
2: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถางทีนี้พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยหน้าไปเลยเหรอนั่นแหละกอนึงเนี่ยเหนือนู้น
1: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
2: โอ้เห็นโอ้ตาบอดมองไม่เห็นกันเนี่ยเนี่ย
1: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
3: อันนี้ได้1กรัมแล้วได้10บาทนะคะ
4: 10บาท
2: แม่ค้าอลันเนี่ย
1: สองคนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
2: ใกล้หนูฝนไม่ตกไง
1: แม้จะเผชิญกับฝนน้าก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่นะได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้ะ
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อเป็นไง
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไหม
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละหนึ่งหนึ่งร้อย
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมติว่าไม้สีกันแอดแอดมันเขาก็กลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเนี่ยหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันนะที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้เมื่อวานเขามีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
7: โลกลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจอ
8: ันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เหมือนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้อพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สัดสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส่ด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้องโอ้ยทั้งนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดไหม
0: เฮ้ยบ้า
3: เกินไป
1: ไม่เหรอแล้วไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต่
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: มียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เห็นไหมว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกส

0: เก็ตเพียร์สเก็ตให้เขาทำ
1: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักอันนี้ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อ่ะ
1: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธ
2: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้าว
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
2: ครับ
1: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
1: ใช่
0: ดีกว่า
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้าอ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้ว
1: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
1: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
0: ครับให้คนได้เห็น
1: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไรนะ
1: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
0: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
2: ่เอ
0: าทำจริงๆอ่ะ
1: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้าง
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ีสื่อสนใจอ
1: ่
0: ะ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
0: ใน
1: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
0: ่
1: ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
1: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
1: ่2แบบ
2: โอเค2แบบไง
0: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
1: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไรเงี้ย
0: จริง
2: ๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่
2: ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
1: ่
0: ามีกี่ซีเรียลตอนนี้นะครับเรามีคัมติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมา

0: แล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: น
1: ิ
0: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
2: โอ้ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
0: ไว้ใจ
1: เอา
0: ไว้
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายไงออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
1: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
0: ๆนี่เลยก็คือสเตเลส
1: มันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: เห็น
0: แล้วสเตเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
0: พวกนี้ก็สเตเลสหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจก
0: ใช่
1: พ่นทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าไอ้กูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: คือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
2: ีอีกอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
2: แต่มันสงสัย
1: อะไรพี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: อ๋อ
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่มั้ยพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
2: โอ้
1: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
2: ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
2: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาชิงช้าใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ค

0: ช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
1: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
1: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
1: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่า

0: ที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
1: ่
0: ะนี่ไง
1: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลังไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
0: ของบูชาสะดวก
1: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
1: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
2: า
0: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
2: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: าเข้าใจ
2: จะได้ไม่อะไรงี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณ
0: นั้น
2: มันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก
0: ็ตายาย
2: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะเหมือนข้างบน
1: เหมือนกันเออ
0: วิอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
2: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
2: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
1: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
1: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
0: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
2: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหรอ
1: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
2: ี่แถว
1: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
1: ข้างในนี
2: ้ด้วย
1: มัน
0: มีหมด
1: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
1: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เออ
2: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลาดครับติดที่แท่นแทน
1: บอลาดอธิบายหน่อยครับบอลาดมันหน้าตายังไงครับ
2: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
0: ับ
2: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: ใช่
0: โคมไฟสวน
1: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
2: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
2: อันนี
0: ้แฝงวายเต็มเลย
2: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็
2: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
2: คือไซส์ของสารเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
2: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู
1: ่สุดท้ายใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สารพระพรหมเหมือนกันครับ
1: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
1: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
2: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
2: ้อ่า
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
2: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
2: ซื้อ
0: นี่ไง
2: แบบนี้ครับ
1: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
1: มันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
1: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
1: คือมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
1: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
1: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
2: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
2: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
2: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
2: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
2: ใช
1: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
2: เตรียมแท่น
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะ

0: ได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
1: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
2: ให
0: ้ไม่ได้นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีให
0: ้ครับ
2: ก็ว่า
0: เหรอมีรออีกด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร
2: ่
0: ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
2: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกโฉลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ นะวันก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
1: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยโพลีพลัสฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ทีวี

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่ Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควร

ข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ 2-15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
3: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
4: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
0: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกอะฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: ที่นั่นเลยก็ได้สตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เดี๋ยวว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนนี้ขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ เนี่ยเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว

0: ทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี
2: ้ฮะจริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้าว
1: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
0: ใช่
1: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี้ฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
0: ับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
1: ครับ
2: ให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
0: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
0: ด
2: ี
0: กว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช
2: ่แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็น product design เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็น product ที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
0: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่า
0: เราทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
0: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
1: ่
0: เอาทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
1: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าม
0: ีสื
2: ่
0: อ
1: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
0: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: งั้น
0: เสียวๆอ่ะ
1: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
2: ่2แบบ
1: โอเค2แบบไง
0: 2แบบ
1: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
2: ใช่
1: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซ
0: ื
2: ้ออันเนี้ย
0: จริงๆ
1: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
1: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยต่อเลย
1: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช
1: ่ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
2: ว่
0: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
1: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
1: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
1: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
2: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
0: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
2: น
0: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาแต่ไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
0: สี่เสา
1: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
1: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้ไ
2: ว้ใ
0: จ
2: เอา
0: ไว้ตอนเช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว้
2: คือ

0: กนิโตเนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอ
0: ่
1: ะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตย์แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
0: นี่เลยก็คือสเลต
1: มันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต
1: ครับ
0: กระจก
1: เห็น
0: แล้วสเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
0: พวกนี้ก็สเลตหรืออลูมิเน
1: ีย
0: ม
1: นี่กระจก
0: ใช
1: ่คนทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้ขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนั่นมันดูไม่ค่อยรักชูให้มันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆประวัติ
2: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะแต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ้
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: เออไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
1: เส้นกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: ส่วนอันนั้นคือ
0: กระจกล้วนๆ
2: อบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วย
2: ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างเองเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ
0: ้แล้วก็วางรูปเคารพ แค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: วายได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไง
0: ฮะมันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจเข้า
0: ใจจะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณ
1: นั้น
0: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก
1: ็ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเออ
1: วิอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
0: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะโอ้ดูรอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างใน
0: ด้วย
2: มัน
1: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: แล้วเออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสตริปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับๆๆ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
0: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
0: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
1: ับ
0: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: อันนี
1: ้แฝงวายเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
1: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
1: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นแล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
2: มันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
2: นะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆอ่ะแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
0: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งๆๆ
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้ง ต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ใช

0: ากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
1: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
2: ใช
0: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่
2: าคือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรออิ้งให
0: ้ครับ
2: ก็ว่า
0: เออเหรอมีดรออิ้งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
2: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
0: ออ
1: นะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
6: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
9: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการพลและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้งสองเพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balance นะครับในการที่จะช่วยพิจารณาและบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยผู้พิพากษาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: นั่นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงๆแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ครับ สวัสดีค่ ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้ง
3: ค่ะ
2: กับละคร

0: นะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
1: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
0: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
2: เอ้าพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
2: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
3: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
2: อันนั้นอันที่สองนี่พี
3: ่ไม
2: ่เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
3: อ้าวแล้วไงอ่ะ
2: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
3: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
2: นั่นแหละสิ
3: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
2: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่าง
3: สงสัยเรื่อง
2: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
3: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
2: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
3: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
2: เหรออ
3: ืม
2: แต่ผมว่านะ
3: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
2: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
1: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
0: มอเตอร์ไซค์
1: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์นะคะในเรื่องนี้นะคะ
0: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
1: คะ
0: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
1: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
1: ขับไปส่งของให้ในจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
0: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
1: า
0: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ย ให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่า ให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
1: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ

0: กลับกันในทางกลับกันนะ
1: คะ
0: พี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
1: ่
0: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมารายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
1: กลัวไม่ทัน
0: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
1: เ
0: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
1: ผลต่างกัน
0: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะคร
0: ับใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เ
0: ออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทําอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทําอะไรตามอําเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได
0: ้
1: แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายิน

0: ยอมพร้อมใจนะภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคิยะ
1: อ๋อค่ะ
0: คำว่าโมคิยะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
1: ฮะ
0: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
1: ้
0: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
1: ค่ะ
0: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
1: ค่ะ
0: อะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
1: ้เป็นโมฆะ
0: โมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ไปทำปลาต้องโกทอด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยน
1: ะ
0: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
1: ร
0: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
1: ้
0: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
1: ้ไ
0: ปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแม่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเรานะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วพายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่าง

0: การถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี่ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
โดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: ลุงโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อช่วยสัน
0: ใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: วัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หน่อยนะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: คุณลุงสวัสดีค่ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกถึงท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงาน

0: ยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ

0: like แต่ไม่ได้ตังกับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนเซอร์ไพรส์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไหมแต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้
0: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่แล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
0: วฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงน
1: ะ
0: มีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
1: อ
0: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเราน ี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออีกแล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำใช่ไหมนี่คือวิธีคิดที่ต่างก
1: ัน
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปยังโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้านแล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพ
0: ี่ก็

0: บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอความเซอร์ไวฟ์ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเซอร์ไวฟ์แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ยเซอร์ไวฟ
1: ์
0: ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามา
1: อ
0: ยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละอันนี้พอจะสเกลนะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: คุณฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
1: ม
0: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้
0: แล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะดังนั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscriptionหรือคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ยคอมมิชชั่นมันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือไลเซนส
1: ์
0: ไลเซนส์ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: ก็ลดต้นท
0: ุ
1: น
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไวฟ์ไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดมันมีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่
1: อย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไวเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะเซอร์ไวฟ์และสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งนึงที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
1: ะ
0: สิ่งนึงที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: ในมองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคคลองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคน
1: ค่ะ
0: สมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่า ถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพ
1: ที่เราจะตีโจทย์
0: ใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบ China Syndrome
1: ค่ะ
0: China Syndrome คืออะไรคุณนี่น่าเคยได้ยิน
1: ไหมไม่เคยค่ะ
0: China Syndrome ก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์อ
0: ะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีฮาวไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไห
1: ม
0: นะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปดิ

0: ามกันเลยค่ะ
1: ในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่างเองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ search engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือนึงนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกR ตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เมียทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้จันแบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: ไหนจะไปช่วยหมาล่ะ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: ให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: จะไปรีบไป

0: ับอาจารย์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ฉันไม่ได้สอนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ

0: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
1: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
0: ได้ยังวะ
1: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: ากูเป็นห่วงพวกเธอขนาดไหน
1: ถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
2: ขอโทษครับคุณครู
1: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
3: เอาไปได้พ่อเธอฟังสิ
2: ขอบคุณ
4: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
5: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: ่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับมันก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าพลาดตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: ีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาไปหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอด
1: สีแดงเซอร์กรรมการแล้ววะเห็น

0: กรรมการน่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะแค่หมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาอาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะครูตายแน่เลยครูเรียกผมผู้ปกครอง
2: เฮ้ยมึงเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หักเราเนี่ยแค่นี
0: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
0: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
3: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
0: คงจะไม่ได้แล้วล่ะจังเธอผิดกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
3: ครูครับผมมาหมักฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
0: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
3: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารอ่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมักฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
0: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
3: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
0: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
3: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
3: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จันเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
3: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
4: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
3: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้อง

0: โกรธกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
1: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตก็แล้วกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้น
2: ครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรื่องความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะๆ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
3: ขอชุดนักเรียนตัวต่อไป

0: ัตว์คงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม่
0: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตะลิงวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเชี่ยงดีหลายมือช่วยเทพอย่างเราเยอะเก่งเรา
2: บ่เก่งจังลูกฟอกมีใครได้ทําได้มันลูกไหม
0: ไม่ลูกได้คนเดียว
2: เสียดายถ้าพออ่านออกมันคงจะดี
0: ไม่ถือจะรู้อ่านได้ฟังก็ได้

0: พอพอเป็นระยะไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากน้อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เป็นช้าหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะไข่ได้หลายตังอยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยวะ

0: บ้านตัวไทยเลยสู้ต้องทางวยากรณ์และการสะกดเขียงก็ได้อันก็ได้ราคานี้เปลี่ยนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอไปซื้อชุดใหม่ให้นะ

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาคุณผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมีชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการทอผ้านะครับเป็นผ้าแบบโบราณของจังหวัดน่านแล้วก็มี SE ของเราครับไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับ

ผู้ชมครับจากตัวเมืองน่านผมเดินทางออกมาสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับมาที่บ้านโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี้เราก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี้ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องบุญเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคนที่เราอยากเห็นการกลับมาในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาของวิถีชีวิตคนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะในวิถีของคนน่านด้วยที่มันหายไปทั้งเรื่องของงานทอผ้าเองหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้ธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่แล้วมันหายไปทั้งพื้นให้สีเองก็ตามแล้วก็เรื่องคนบอกมาว่าเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องมิตรไมตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันเริ่มหายไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันควรจะแบบสร้างบุญร่วมกันแล้วดึงเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้ผ้าเป็นสื่อกลางในการทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ครับ
1: ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเยาวชนแล้วก็ผูกพันกับชุมชนเนี่ยมาพอสมควรค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองอ่ะเราก็รักงานผ้าแต่ว่าทีเนี้ยจะให้เรามาทำงานผ้าทั่วไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนแต่ว่าทีเนี้ยชุมชนเนี้ยคือเราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าสีธรรมชาตินี่แหละเป็นสีที่อยู่ใกล้ตัวอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเองถนัดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทออย่างเดียวแต่ไม่มีการแปรรูปอะค่ะก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้เพียงพอต่อรายได้ที่แม่มีก็เลยมองว่าถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นกว่านี้มากกว่าการเป็นแค่ผ้าผืนผ้าเมตรธรรมดาเนี่ยเราจะต้องหาดีไซน์หรือหาตัวโปรดักที่มันแบบเพิ่มมูลค่าให้แม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเมื่อย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ทอผ้าแหละผู้หญิงหลายคนทอผ้าเพียงแต่ว่าพอนะถึงจุดนึงเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นงานทอผ้าของผู้หญิงอ่ะมันเริ่มหายไปหลายคนเข้าเมืองใหญ่หลายคนแบบเปลี่ยนอาชีพไปทำพืชเชิงเดี่ยวบ้างค่ะก็เลยแบบเอ้ยหลงลืมไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันก็เคยทำสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยการกลับมาของอาชีพทอผ้ามันก็เลยเหมือนชักชวนกันให้กลับมาทำในสิ่งที่เราถนัด
0: ก็คือทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าจะเอามาทำมาหาเลี้ยงอาชีพได้ยังไงบ้าง
1: ยังไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะไปสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกว่าภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เน้นหนักเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่หรือในพื้นที่ในจังหวัดน่านเองเนี่ยใน12ปีเนี่ยมีฤดูกาลของสีที่แบบหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเนี่ยโอ้ชมพูเหลืองส้มเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องมีให้สีอะไร
0: แต่ละช่วงก็จะมีสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้อีก
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็เลยกลายเป็นสีตามฤดูกาลด้วย
0: แล้วเราเข้ามาช่วยภาคใต้เหล่านี้ได้ยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้เขาก็ทอเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเราเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนยังไง
1: ของโบเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องการขายแล้วก็เรื่องงานออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นงานออกแบบโอ้โหแบบต้องไปเดินแคทวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
0: อ
1: ๋
0: อก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี
1: ้
0: ป้าก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้าออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
1: ์ค่ะแต่ว่าเราก็จะมาช่วยในเรื่องการเรื่องเฉดสีให้มันแบบเอ้ยลูกค้าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็เอ้ยอยากใส่สีนี้ก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้ายังเอ้ยมันยังไม่สีมันไม่แมทกันเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงน
0: ี้อาจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้าชอบบ้าง
1: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบปรับตามแฟชั่นเนื่องจากว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าม
0: ันก็มีจำกัดของมันอยู่เราก็พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของสีธรรมชาติแล้วก็ในวิถีชีวิตของคนน่านที่เขาทำกันอยู่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วแบบนี้ธุรกิจเราจะโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าๆที่เขามีกำลังการผลิตอยู่ในระดับจำกัดอยู่แล้วหรือเปล่า
1: ใช่คืออย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเริ่มต้นนะโบสตาร์ทที่กับกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายชุมชนประมาณ 2-3 ชุมชนที่โบพยายามจะชักชวนให้เขากลับมาทำแต่ไม่ได้ชักชวนในพื้นฐานที่เป็นศูนย์โดยที่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนในพื้นฐานที่ว่าเอ้ยเคยทำมาแล้วเราลองปรับจากผ้าทอสีเคมีแล้วลองมาทำสีธรรมชาติดูไหมเองค่ะหรือแม้กระทั่งพยายามทำในเรื่องของเด็ก
0: ครับ
1: ซึ่งมองว่าเอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆที่คอยมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโบก็เชื่อว่าถ้าเด็กได้ซึมซับตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเหมือนกับโบทำงานกับแม่ๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมโบถึงยังกลับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถึงตัวโรยบุญบ้างทำไมเราถึงเลือกทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเป็นธุรกิจเต็มตัวไปเลยแบบคนอื่นครับ
1: ตอนแรกผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราจะทำร้านสักร้านผ้าขึ้นมาเราทำร้านผ้าขึ้นมาเราก็ต้องมีแบบสินค้าแบบโอ้โหเต็มทั้งร้านเราถึงจะขายได้กำไรที่แบบเยอะมากแต่พอเอาข้อจริงแล้วพอเรามาอยู่กับชุมชนอย่างเงี้ยเราเห็นทุกกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: เพียงแต่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นจริงๆเนาะวันนี้คือสุขมากสุขคือดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้คือเราเห็นว่ามีคนตัวเล็กตัวน้อยที่โบหมายถึงว่าคนรุ่นใหม
0: ่
1: เติบโตขึ้นแล้วก็มาช่วยคือโบมีแผนของตัวเองว่าจริงๆโบอยากทำเรื่องเหล่านี้ให้ถึงแค่อายุ50ปีพอละแล้วก็ผมมองว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่ที่แบ
0: บ
1: มาเติมเต็ม
0: ใช่
1: เพราะตอนนั้นโบก็คิดว่าโบคงอายุมากแล้วล่ะคงแบบสู้เด็กๆยุคใหม่ในอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ภารกิจนี้ก็จะต้องมีคนมาสานต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับ
1: มาสานต่อนี่ไม่ได้หมายความว่าสานต่อแค่ตัวของรวยบุญเองนะคะหมายถึงว่าทั้งกระบวนการทุกอย่างเลยตัวแม่เองก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาคอยสานต่อเหมือนก
0: ันได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าบรรดาป้าๆที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละผืนเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตของคุณป้าหลังจากได้ทอผ้าร่วมกันกับทางรวยบุญแล้วเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนจะลองไปติดตามดูครับ

ผู้ชมครับการย้อมผ้าภายในชุมชนแบบนี้เขาก็จะใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เป็นพุ่มๆเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าต้นห้อมนะครับก็จะเอามาหมักมีสูตรของเขาหมักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าสีน้ำเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันหลังจากเนี้ยในป่าเนี่ยก็จะมี

0: ต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับคุณแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้ามัน

0: เนี่ยโต
1: แต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็เริ่มมาหัดทอผ้า
0: เด็กก็มาตอตีลายเนาะตีอือป .4 อยู่นะ
1: แต่ว่าเด็กสุดนี้10ขวบเองก็หัดทอผ้าแล้ว
0: หัดทอผ้าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็จะได้มีรุ่นใหม่ๆคอยสืบทอดกันย้อมผ้าก
0: ว่าจะได้ป้าก็จะ
1: กว่าจะได้
0: เป็นเส้นช่วงพี่เทิมจ้ะเพิ่งทำเขาตอผ้าขม่า
1: อ๋อเด็กๆ
0: ก็จะจะไขมาตอผ้าขม่าอีนะ
1: เด็กๆก็
0: ช่วงนี้มาตอเสาติดมันนี่สักผ้าสักหัวกะ
1: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมนี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
0: เป็นสีขาวนะสายขาวเขาเกิดมามาล่างสบู่ร่างสบู่ร้ายนี่เหรอแต่มะแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่างอ่อนแจ่แล้วก็มา
1: เพื่อทำเป็นได้ก่อน
0: ทำเป็นได
1: ้แล้วก็เอามาย้อม
0: มาย้อม
1: ย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาไปทออย่างเงี้ยเหรอครับ
0: จ้ะ
1: โอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่า
0: หลายขั้นตอน

0: ู่กับคุณแม่พาดีนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้เจ้าตอผ้าอยู่เจ้าทีนี
0: ่
1: ตรงนี้มันจะพิษนี่เน
0: า
1: ะพิเศษหนึ่งพิษติฟันหวีเนี่ยเจ้
0: า
1: สอดกับอันนี้มันเกินไปเจ้ากำทีนี่ก็มาตัดกระสอดไล่มาจะมาถึงแค่พวกนอนมันจะเซฟของเจ้า
0: คุณแม่ทอผ้ามานานหรือยังคร
1: ับ ทอมานานแล้วเจ้าตั้งแต่อายุปุ่นอ่ะสิบกว่าปีเนาะ
0: อ๋อสมัยเด็กๆ ก็คือ
1: เจ้าไปทำกับแม่เนาะเจ้า
0: เมื่อก่อนคือทอใช้เองในบ้านหรือว่าทอขาย
1: อ๋อแต่ก่อนนี่ทอเองเจ้าทอเอาไปตัดเสื้อเนาะใส่เองเนาะ
0: ก็คือคนส่วนใหญ่เขาก็ทำอย่างนี้ก็คือทอผ้าเองใช้เองในครัวเรือนแบบนี
1: ้ใช้เองในครัวเรือน
0: อืมครับทอมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
1: แต่ทอมาได้ทอตลอดเจ้าถ้าว่าจะใจกับวันทอสเคล้าที่นอกจากการเกษตรนะเจ้า
0: ครับก็เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
1: เจ้าเป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
0: ตอนนี้มาทำกับทางรวยบุญนานหรือยังครับคุณโบน
1: มันจะ2ปีนี่ก็
0: น่าจะประมาณ2ปี
1: น่าจะ2ปี
0: เป็นยังไงบ้างครับทำกับคุณโบดีไหมครับ
1: ก็ดีเจ้ามันมีที่ขายนะเจ้าเนาะได้ตลาดได้ตลาดแห่งช่องทางหนึ่งเจ้าแต่ก่อนนี่จะเอาไปขายทั่วไปนะเจ้าเนาะ
0: ครับกว่าจะได้ม้วนหนึ่งนี่นานไหมครับ
1: ประมาณถ้าเพียสั้นอีกก็3เดือนเจ้า
0: โอ้กว่าให้ม้วนถึง3เดือนเลยเหรอ
1: เจ้าถ้าม้วนยาวก็ขนาด4เดือนม้วนนึงก็ประมาณสัก 5-6,000 เจ้า
0: อืมแต่เราต้อง 3-4 เดือน
1: เจ้าแล้วก็บ่ได้อย่างก็มาได้หักต้นทุนเตี๋ยกาไฟมาเจ้าใจกับวันนักเน
0: า
1: ะสรุปก็วันละร้อยจะว่ายากก็ว่ายากเนาะเพราะมันหลายขั้นตอนเนาะเพราะมันต้องใจเวลาเนาะ
0: ครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆในชุมชนทอผ้ากันเป็นไหมครับหรือว่าต้องเป็นรุ่นแบบทางคุณแม่ถึงจะทอผ้าได
1: ้มันก็เป็นบางส่วนเนาะทุกคนที่สนใจมันก็เป็นเจ้าคนที่ตั้งข้างท่านก็เริ่มมาใหม่
0: ก็คือมีคนรุ่นใหม่มาหัดทอผ้าเหมือนกัน
1: เจ้า
0: ก็คือถ้ามีตลาดให้ขายได้มีรายได้ก็พวกเขาก็พร้อมที่จะทำ
1: เจ้า
0: อืมครับโอเคได
1: ้ได้ราคาสูงกว่านี้ก็จะมีคนมาทอเพิ่ม
0: ส่วนใหญ่เราใช้เวลานานไหมครับวันหนึ่ง
1: ถ้าแบบมีงานตั้งเกษตรเขาก็ทั้งวันเลย
0: ผมก็ทอว่างก็ทอทั้งวัน
1: เจ้ามาตลอด7โมงถึง5โมง
0: เดี๋ยวไปช่วยโฆษณาให้จะได้มีคนซื้อเยอะขึ้นเบอร์จะได้ราคาดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ

0: อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของโครงการทอผ้าอะไรก็คือพี่ฝนนะครับพี่ฝนสวัสดีครับโอ้นี่ถือว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่พี่ฝนนี่เป็นวัยรุ่นของที่นี่เลยนะทำไมถึงมาทอผ้าครับปกติก็จะมีคนรุ่นแม่ๆเป็นคนคอยทอผ้าถูกไหม
1: พอดีแต่ก่อนนี่เคยปลูกข้าวโพดเนาะ
0: ครับ
1: พอดีมันไม่มีรายได้แบบมันทุนเยอะเวลาได้มามันไม่พอที่ต้นทุนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำ
0: ก็คือปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เพราะว่ามันต้องโดนสารเคมีย าฆ่ายาปรับหญ้าอะไรนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมา
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยฝึกกับพวกป้า
0: ๆทำมาได้นานหรือยังครับ
1: ประมาณ 5-6 เดือนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ 5-6 เดือนตอนนี้เราก็ทอได้แล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่เราทอกันนานไหมครับ
1: นานค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ไม่เก่งพวกป้าๆเขาทำมานานแล้ว
0: อ๋อป้าๆจะทอไวกว่าเราหน่อยทุกวันนี้รายได้จากการทอผ้าพอได้ไหมครับเลี้ยงชีพได้ไหม
1: แค่อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟน
0: ก็แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
1: อาชีพเสริม
0: มีรายได้ขึ้นมา
1: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู่
0: อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวโอเคขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับผมขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องมาเล็กน้อยนะครับนี่ใส่เสื้อของทางรวยบุญนะครับเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่วางขายอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีดีไซน์ที่หรูหราเพราะฉะนั้นสินค้าก็เป็นสินค้าแบบทั่วไปที่เราสามารถสวมใส่ได้อย่างที่คุณบอยใส่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงมีเสื้อผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็มีของเด็กด้วยและที่เหลือก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆอย่างมัวกระเป๋าอะไรค่ะ
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: การตอบรับก็จริงๆก็ค่อนข้างดีถือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโหยต้องมียอดขายแบบพุ่งปี๊ดแต่ว่าทีเนี้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเหมือนแบบมานั่งฟังเราบรรยายถึงสตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆอินตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มสุภาพสตรีที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันยากใช้มือทอกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคากับสินค้าประเภทนี้เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับคือบางคนพอเห็นผ้าไทยเอ๊ะทำไมราคาถึงสูงแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันไหมครับว่าเรามีสินค้าอะไรที่ลองแนะนำบ้างอันนี้คือเป็นอะไร
1: จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าที่ร้านก็มี2ระบบเลยก็คือว่าเป็นสินค้าที่ฝากขายโดยชุมชนซึ่งอย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนหลายชุมชนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะแบ่งปันก็รวยบุญเหมือนเชื่อเลยอยากให้ทุกคนได้แบบมาร่วมวางขายโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอะไรเงี้ย
0: ก็คือมาฝากขาย
1: ใช
0: ่ก็มีสินค้าฝากขายด้วยกัน
1: ใช่แล้วก็จะมีแบบโซนที่เราออกแบบเอง
0: แต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะไม่เน้นแบบที่หรูหรามาก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ได้
1: ใส่ได้แบบให้รู้สึกว่าการใส่ผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไปงานวัดไป

0: ินห้องเดินห้างอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่ร้าน
0: ที่หน้าร้านที่หน้าเลยค่ะรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญผ้าธรรมชาติได้เหมือนกัน
1: อ๋อซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ส่งให้นะครับท่านที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของทางรวยบุญผ้าธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: หรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเขาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราได้ทางไหนบ้าง
0: คือจริงๆโบไม่ได้มองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้ค่ะมาช่วยหนุนจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจเนาะซึ่งแบบคนหลายคนที่เป็น SE เนี่ยต่างประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ้ยแล้วเราจะบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านงานเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
1: ้ครับซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดาที่ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นก็ได้ก็แมทช์กันไปนะครับ
0: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณโบผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยพลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซ์ซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนา

0: เราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
1: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
0: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
1: ครับ
0: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
1: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
0: ับ
1: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่โหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
0: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะคร
1: ับ
0: มีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
1: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
0: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
1: ตลอดสาย
0: 15บาท
1: ถูกมากๆเลยนะครับ
0: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิถีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันนึงเลยครับ
1: ฮะได้เลยครับ
0: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 3-4 อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่มั้ยครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละสายสามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยคร
0: ับครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV น
0: ะ
1: 3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: คร
0: ับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟครับช
0: ื
1: ่อ Coffee De La นะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ร้านกาแฟ Coffee De La โอโซนวิลเลจครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่นซิตี้บัสถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากจุดที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์เมนต์สมาร์ทกอเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ทท รานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับนะครับติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
0: กัน
1: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
0: าน
1: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
0: เทศบาล
1: ที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั

0: ป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
1: ้
0: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได
1: ้
0: อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำคลาวด์แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับคลาวด์ฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
0: ถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวด์ฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายเป็นครับดำเนินการคร
1: ับ ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่พอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
1: ้
0: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีมาแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาด

0: หลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดักที่เจ้าอยู่ทำได้เราต้องมีอินโนเวชันเราต้องมีครีเอทิวิตี้ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก Middle Income Trap ได้ด้วย Innovation แล้วก็ Creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee The Ladโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมี

ความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ

0: ช่วงนั้นแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
1: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
1: ต้องขอแก้ง
0: พี่แสนไม่ใช่
1: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
1: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
1: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
1: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
1: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
1: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
1: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: จริงป่ะ
1: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิ
1: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
1: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
1: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรนะ
0: ครับ
1: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
1: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
1: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
1: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยว่างานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
1: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
1: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
1: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
1: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
1: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
1: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
1: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นแทน
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้ว

0: มาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
1: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีอ่ะเนาะ5ปี5ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
0: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
1: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
0: ครับ
1: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
0: ครับ
1: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
0: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาลาย
1: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่งพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
0: เออ
1: แล้วก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
0: บ
1: ปล่อยวางง่ายอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
0: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
1: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
0: ครับ
1: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
0: ครับ
1: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
0: ทําเลย
1: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วเราดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
0: ครับ
1: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
0: ม
1: แต่มันยังอยู
0: ่เพราะว่าเรา
1: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
0: มันยังอยู่อ่ะ
1: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
0: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
1: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
0: ครับ
1: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
0: ครับ
1: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
0: ครับ
1: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
0: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
1: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
0: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
1: คนหนึ่งผมก็พบว่าตำราเล่มนี้ผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
0: ครับ
1: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
0: ครับ
1: มันเรื่องกันหมดเลยอ่ะ
0: มันคือเรื่องของชีวิตละ
1: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆก็ได้องความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนของครอบครัว
0: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
1: ผมว่าผมโชคดี
0: ครับ
1: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
0: ครับ
1: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู้
0: ครับ
1: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยเป็นคนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลง

0: กันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลาง

0: ครับ
1: เราก็ทำเหมือน
0: ก็มีวินัยกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีไหม
1: ผมว่าออมอาจจะลำบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกพ่อออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงาน
0: ครับ
1: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม่
0: ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
1: ้เด็กเขาเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
0: ครับ
1: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
0: ครับ
1: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
0: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
1: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
0: ครับ
1: ถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
0: ครับ
1: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
0: ครับ
1: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทำเขียมจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
0: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
1: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
0: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
1: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
0: ทําได้แล้ว
1: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
0: ช้าหรือเร็ว
1: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
0: ครับ
1: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
0: ครับผม
1: ทําอย่างมีแผน
0: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
0: ครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนจะวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: นแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไป

0: เลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
0: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้
1: อืม
0: แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
0: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
0: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
0: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
0: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับแต่ที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การ

0: เราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำไมงั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยากเล่า
0: เราจะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสะเปะสะปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง
2: อ
0: นาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัฒน์และท่านที่สองค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายแล้วลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอ่ะความใจร้อนของลูกอ่ะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
6: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
5: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
1: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
4: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบร์เก่งมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
4: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
0: ครับ
4: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
2: ถามน้องไบร์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
0: คร
2: ับ ตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
0: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั้น

0: มากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิดอ่ะให้มันมาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
2: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากให้อยากแก้กันสองคนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
1: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
0: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนหนึ่งถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
1: โดนทั้งคู่
0: โดนทั้งคู
3: ่เหมือนแม่จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
2: ใช่
3: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
3: กันชน
1: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู่
3: นี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: นี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแล้วว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: เอาพ่อ
1: นี่เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไว้ก็เคยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมาอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าป่ะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะใบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ๊ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆเดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหมโอ๊ย
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอ้าแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: นะคุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นเขาแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เลี้ยงไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วก็มาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

มเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: ป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วไบรท์วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกเหมือนยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: เวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมหนึ่งแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: แต่ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรา

0: รู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช
2: ่
1: ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ้ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับ ในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหมทำไม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อนี่ทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม่
0: เพราะว่า
4: เออทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะตาเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
4: ะไรที่มันมีปัญหาแบบแม่ทำไงดีอะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
1: ่อก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม
2: ่
1: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งน
2: ั่
1: นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผม ไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
1: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบเอ้ยแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก 5-9 จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
0: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
5: รู้หลังจากนั้นค่ะไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะ
0: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
0: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
2: แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยค่ะ
1: คือ
2: ตอนคืนนั้น
1: ผมอาจจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
2: ่
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้น
0: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับ
5: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
0: ่
5: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
2: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
5: ไม่ได้ว่าเลย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ไม่ว่าอะไรเลย
0: ใบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
1: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก็
0: ก็คือได้รับความเป็นห่วง
1: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยไม่มีมากกว่าคร
2: ับแม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
5: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
2: เว้นระยะเวลา
5: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
2: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
1: ใช่คร
2: ับ ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิมแต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
2: ่
1: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานนี้จะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
2: ้
1: มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
2: ้
1: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเงี
2: ้
0: ยแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบไหมฮะ
5: อ
0: ารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
5: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
0: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
5: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
2: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้ เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบร์ท มีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ืมนี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะ นี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอะ ไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม่
0: แม่แม่ว่าไบร์ทหล่อป่ะ
1: เอ้าถามเลยก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่แม่ตอบก่อนดีว่าไบร์ทหล่อป่ะ
1: หล่อสิไบร์ทลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะว่าไบร์ทอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบร์ทอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบร์ทแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ไหม
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอาร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
0: เสียดายสิ
1: แม่ต้อง
0: ร้องไห้แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบค์เติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าใบจะคิดได้เลยอะ
1: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกะแกะลูกแม่นะ

0: ยังไงยังไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปทาให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักระแล้ว
2: จะรอดไหมเน
0: ี่
2: ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีกาไหมตีกา
2: ไปแล้ว
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: ที่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะ
0: แล้วซื้อมาอีกสัก4กระปุกป่ะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
3: ทำไมตอนทาครีมไบถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมจำความรู้สึกนั้นได้คือตอนแรกเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยจริงๆผมซื้อไปหลายอย่างทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
3: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
5: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจก็ดีใจมากด้วย
6: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
5: ไม่เคย
6: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
5: ใช่ค่ะ
6: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
5: ถูกต้อง
6: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
4: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่ากับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลย
6: อ
4: อย่างวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
3: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
4: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยาก

อยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดไง20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: พี่เชื่อว่าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: ที่อยากจะบอกกับน้องไบค์บ้างไหมครับ
1: ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบ นี่ผมรักคุณเลยนะ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบค์คือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ

0: ครับ
1: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
2: ครับผม
1: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
3: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่คือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบอะค่ะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แอมล่ะครับ
2: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราอยากซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับ
1: ชื่นใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดท์เราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันนึงทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
2: ครับ
0: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบร์ทกับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
3: แหวนเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
0: ไม่แสดงว่า
2: ไม่ต้องห่วง
0: การที่ผู้ชายการที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้องfirst impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
2: แม่งจริง
0: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
2: จริง
0: จับมือไปช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างงี้เลย
2: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
0: พี่กลัวมากอยากมี
1: แม่น
0: ี่แบบมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
3: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
0: ใช่ไหมจะสบายใจมากซ่าแต่หายไว
1: เนี่ย
0: จะสบายใจเลยพอเป็นพ่อแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
2: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
0: ถ้าอย่างกระตันอยู่อย่างนี้โอเค
2: คุยกัน
0: ถ้าอย่างนี้โอเคสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
4: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีน1และซีน2ส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะ อย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment

ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบําบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้

ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบน

0: หาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมบูรณ์แลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสด43ใช่ไหมคะไม่รู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตระเวนสมัครหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฝ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง3ต่อเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณสุขฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราเคยคิดไหมคะว่าเมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเงินเก็บที่เราเตรียมเอาไว้นี่เพียงพอแล้วหรือยังในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องเจอความจริงที่ว่าข้าวของแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เงินที่เราเก็บออมเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะคะนอกจากนี้ด้วยการแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะเราก็ยังจะพบการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปเป็นวัยเกษียณอายุนะคะด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะสภาพจิตใจที่เราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ด้วยสภาพสถานะทางสังคมและการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทุกคนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดังนั้นเราควรทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะหลักง่ายๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวยอมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอเรียกง่ายๆว่า3ตอนนั่นเองค่ะ1ก็คือเตรียมตัว2ก็คือเตรียมใจและ3ก็คือเตรียมเงินค่ะเรามาคุยกันด้วยตอนแรกเลยค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะคะร่างกาย

คนเรานี่ก็เหมือนเครื่องจักรนะคะก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะมันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับค่ะหากเราตรวจพบว่าเรามีโรคที่ต้องรักษานะคะเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปจนเนิ่นนานแล้วก็เกินการเยียวยาค่ะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็ควรจะต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วยค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะการติดไฟส่องสว่างเป็นบางจุดนะคะแม้กระทั่งการขยายพื้นที่ห้องนอนนะคะหรืออาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะและอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเองนะคะประวัติการใช้ยาประวัติการแพ้ยาโรงพยาบาลที่รักษานะคะอย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติหรือลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเตรียมใจค่ะการเตรียมใจก็คือการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำลังใจจากตัวเองค่ะวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรายังสามารถไปไหนมาไหนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถทำกิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ค่ะ3ต่อตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเงินค่ะเรื่องของการเตรียมเงินเนี่ยจะต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนภายหลังวัยเกษียณอายุนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงว่ารายได้จะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างพอสุขสบายพอมีพอกินพอใช้นะคะเราอาจจะต้องการใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ไปอีก20ปีหลังเกษียณอายุเราก็คงจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ4ล้านถึง6ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบายเราควรเตรียมค่าใช้จ่าย6เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในบ้านรวมถึงค่าเดินทางนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายข้อนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่างเช่นเราซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเราไปฟิตเนสออกกำลังนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปนวดแผนไทยนั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณการได้ยากว่าจะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเนื่องจากว่าขึ้นกับโรคที่เราต้องรักษาระยะเวลาที่ต้องรักษาแล้วก็สถานพยาบาลที่จะต้องไปใช้บริการค่ะเราก็ควรจะพิจารณาการใช้สิทธิหรือสวัสดิการการรักษาเป็นลำดับแรกนะคะเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะหรือเราใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบบัตรทองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยได้ทำประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพเราก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและก็ให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางท่องเที่ยวค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะเป็นต้นค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะค่าใช้จ่ายในข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ค่าขนมแก่ลูกหลานนะคะหรือของขวัญแก่หลานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งให้เป็นเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายข้อที่6นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาคนะคะหรือทำบุญค่ะเช่นเราไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นต้นค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้สำหรับยามเกษียณอายุจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่านะคะเงินที่เราออมมาไว้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุเนี่ยจะพอหรือไม่พอก็ขึ้นกับ3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเงินออมตั้งต้นนะคะการที่เราเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งดีจะทำให้เราสามารถใช้เงินตั้งต้นหรือเงินออมก้อนนี้ให้ออกดอกออกผลได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าคนที่ออมทีหลังค่ะข้อที่2ก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังเกษียณอายุหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุนี่เองนะคะเราก็ควรจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่ก็รีบเคลียร์หนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังวัยเกษียณด้วยค่ะ
แล้วอย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะโดยมากแล้วนะคะเมื่อเราอยู่วัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณอายุเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่า

เราไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าการที่เราไม่ลงทุนเลยแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยมูลค่าลงไปได้ค่ะดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุเนี่ยควรจะต้องเน้นในการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้ค่ะสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวัยเกษียณอายุนะคะเราก็จะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้นะคะเช่นลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในวัยนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไรนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแล้วก็การลงทุนในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้นะคะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพราะจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสุขภาพร่างกายแรงนะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้นะคะ2ก็คือเตรียมใจค่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเตรียมเงินค่ะเราจะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์พูนสุขค่ะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้องกอง
2: เรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
3: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
4: 156ครัวเรือนครับ
3: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
4: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบ

0: ประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
1: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่าที่ว่างเปล่าก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้นอีก10ไร่ก็ดูพฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
2: 11อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
1: ช่วยกันสร้างครับ
3: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
4: ได้ค่ะ
3: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
4: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
3: ค่ะ
4: ที่เขามาทำให
3: ้
4: ทหารเขามาทำให้แต่ก่อนนี่ก็ต่อเติมของ
3: น้ามาอยู่กี่ปีแล้วคะ
5: ตั้งแต่ได้ว่างแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
3: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
5: โอ้ทำไมอยู่ตอนแรกแรกผีแปลอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดมีครับเจอก็มาบอกทหารแจ้งทหาร
0: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
2: ที่เราเห็นคนซ้ายมือนี่คืออะไรคะ
1: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
6: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
1: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไว้ก่อน
0: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
2: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
1: ในหมู่บ้านจะมีอยู่21หลุมครับ
0: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
1: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
0: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
7: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
0: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: นันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอ้หินมากินข้าวยังไปกินบ้านเด
1: ้อตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านนันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่นันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช
1: ่ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขาก็เป็นคนดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
3: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกจะตากันแบบเราไปหาแดงมันจะไปด้วยเงี้ย
4: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
1: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
2: เอาแกงมาฝาก
1: แกงอะไร
2: แกงยอดหวาย
1: อุ้ยอร่อยไหม
2: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้เลย
1: จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
2: แกล้งกันหรอ
1: เออแกล้งมันที่โอ๊ยเรารักเธอนะอุ๊ยนี่จะร้องไห้เลยนะ เอามันมาที่ไรฉันก็จะทำ
2: มันจะทำอย่างงี้ทุกวัน
1: เออมาทำ
2: ทำมา
1: ทำมา
0: ทุกวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นันกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
5: ถึงแล้วจ้า
2: ป่าแล้ว
0: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
1: แหล่งประจำจ้ะแล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
2: ได้เงินดีมัดละร้อย
5: ลำใหญ่5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
2: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
1: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
2: ใช่ขึ้นทั่วไป
5: เอาฟันหน่อยที่ไฟไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่าลิเพ
6: ยาอะไรครับ
5: ยาลิเพเอามาตะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
2: มันเป็นยาลิเพเขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
1: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างน้านันกับน้าแจ๋วนะคะ
5: นันชำนาญกว่าอุ้ยนัน
2: นู่น
5: ยอดหลายเอาได้ไหม
2: สองสองนู่น
5: เอาได้ไหม
2: ได้
5: เอาโอเคตัดตัดตัด มาปั้นมาม่าน้อง
0: การมาหาหวายนั้นนันันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
2: เฮ้ยอย่าไปกอดตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
5: ตัดดีๆเน
0: า
5: ะ
0: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
2: ช่วยก่อนมันจะกอด
5: ตัดลึกๆนะอย่าดึงอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยกดตรงไหนนะ
2: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
5: โอเค
2: ดึงมา
5: เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ย
2: วแค่ส่วนน้อยติดจะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคนใช่แล้วก็อย่าดึงให้ป้าจิ

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: เนี่ยเวลามันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตร
2: ตัดตัด
1: อันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
0: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นานาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกเราก็จะจับปุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมครับ
1: ใช่ใ
3: ช่แล้วโดนประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผำไม่เป็นหนองนี่คือตัดปุก
2: ได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ได้แล้วจากยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: เยอะ
1: นี่อ่อนแล้วนี่
3: ใช่ได้หรือน้อง
1: ใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ผมให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมหวานแม
4: ่ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
2: อร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยมันก็จะหลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อยที่สุด
2: อร่อยมาก
1: แม่ติดใจละเต
2: ้ยอดแล้ว
0: สองคนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: ไปก่อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
2: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
3: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
2: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
4: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
2: 5กรัมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
4: นั่นบอกว่าณแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนั่น
2: แม่ประจำเลยมึงนี่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
4: ว่า
2: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้เฮ้ยเยอะ
4: เราไปไหมคะ
2: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหนี
2: กลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
4: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเราก็ฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกอยากได้ยินเสียงไง
4: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
2: ใช่
0: ไปต่อ
2: มาเออมาสักที
5: วันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อ

0: ออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: อาดามาให้คุณจิ๊บหน่อยดิ
2: คุณหน่อยล่ะ
1: หน่อยจะไหน
2: ในย่ามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยจิ๊บไปทีละน้อยถ้าเราปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
1: เห็นนี่คือ5 บาท
0: หวายของน้านันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
2: มีแกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนายเอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่1 ตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
3: อร่อยจ้าโอ้ยคือเตรียมเลยน้อง
2: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จะตักมาให้เราทีแรกเปลี่ยนกันกิน
0: หลังบ้านนะแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
2: โอ้ยปู
1: นี่เวลาออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
2: จ้ะ
1: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมา2 คนเหรอคะ
2: ก็คนเดียวมันไม่มา
4: คนเดียว
1: นี่มันหลังบ้านต
2: ั
1: วเลยนะคะ
2: มันไม่มา
5: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
0: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
1: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
2: เก็บแถวนี้แหละ
0: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
2: เนี่ยรุ่นนี้ค่าเข้ากันโลละ60 บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเนี่ยก็มันหากินใบไม้ฝนตกมันถึงออกนะฝนไม่ตกไม่ออกเลยตัวนึง
0: 2 คนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให
1: ้เอาใส่รองเท้าบูท
6: ฉันก็ต้องหวบมันผ่าหัว
0: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
2: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
1: คือวันนึงถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
2: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักหอมนี่ก็กินได้เนี่ย
0: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนานันบอกเราว่าอย่างนั้น
2: ดองก็ได้แกงต้มก็ได
1: ้ต้มกิน
2: ต้มกินน้ำพริกก็ได
1: ้เวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
5: เปียกเปียก
1: แต่ก็ยังมาถางไปเรื่อยๆนะ
2: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถาง
1: เก็บ
2: นี่พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม
1: ่
2: แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยด้ามไปเลยเหรอนั่นแหละกอนึงเนี่ยหนูนู้น
0: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
2: โอ้เห็นโอ้

0: ั่ว
1: ผักหนามที่เราเห็นน้าๆหาได้นี่นะครับน้าๆบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
2: อันนี้ได้1กรัมแล้วได้10บาทนะคะ
3: จ้ะ10บาท
0: ค่ะอลันเนี่ย
1: สองคนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: ใกล้หนูฝนไม่ตกไง
1: แม้จะเผชิญกับฝนน้าๆก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่น้าๆได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้ะ
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อเป็นไรอีกคะ
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไหมคะ
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละหนึ่งร้อย
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมติว่าไม้สีกันแอดแอดมันเขาก็กลัวแล้วอย่าเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเนี่ยหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเหรอเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันนะที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้เมื่อวานก็มีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
8: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดิน

0: ตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆก็คือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะสมัยก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ใช่
1: ก็เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: ออกมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่นั่นเองได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ ไงเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมันถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะคร
0: ับ
2: อบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วย
0: อ๋อ
1: ว้า

0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมัน

0: คุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
0: ใช่
1: ดีกว่า
0: เราแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช
0: ่แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้ว
1: เออ
0: แล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็น product design เนาะอันเน
0: ี้
1: ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็น product ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ที่คิดออกนะแต่จริงๆอาการการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
0: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
0: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่
1: เอาทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี้ไงปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังไข
1: ่แต่
2: ว
1: ่
2: าม
1: ีสื่อสน
2: ใจอะมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โ
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
0: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุน
0: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: งั้น
1: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
0: ่2แบบ
2: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
0: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไรเงี้ย
1: จริง
2: ๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
1: ามีกี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีคลิปติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: น
1: ิ
0: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่าที่มาจากไม
0: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว
0: ้
1: ให้ยาย
0: เกี่ยวอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
0: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะครับ
1: สแตนเลส
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริงๆ
0: นี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: กระจกเห็น
0: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: กระจกอีก
0: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจก
0: ใช
1: ่พ่นทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนั่นมันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมครับอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็น โมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาวาง
2: มีอันนึงที่มันมองไม่

0: เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรพี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ้
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: นี่ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสี่หน้า
1: เปิดสี่หน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักมีสี่หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
1: ไอระวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอตของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
1: โอ้เซนกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือกระจก
2: ล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็จะครับผม
0: ใหญ่มาก
1: นี่ดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
0: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
1: ็
2: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
0: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
1: ้
0: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
1: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
1: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
0: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
2: ใช่
0: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
2: า
1: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวครับประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
2: จะได้ไม่อะไรอย่างงี้
1: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณ
1: นั้
2: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก็
1: ตายาย
2: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะ

0: ข้างบน
1: เหมือนกันเ
2: หมือนกันอุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นเซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
2: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
2: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี้
1: ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
2: เออ
1: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
2: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ครับ
2: ตรงยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
2: เอาเหรอ
1: มันก็น่าจะสวยดีนะ
2: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
1: นะ
2: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
1: ข้างในนี
0: ่ด้วย
1: ม
2: ีหมด
1: มันก็น่าจะสวยดี
2: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
2: ครับครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
1: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
1: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
0: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
2: โคมไฟสวน
1: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: ก็อันนี
2: ้ฝาพวกใบเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
2: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเง
2: ี้ยมันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
1: ส
2: ุ
1: ดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
1: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเล
1: ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
2: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
2: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
1: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
2: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
1: เนี่ย
2: อยากดูไม่ได้อยากดู
1: คือมีหลายชั้นอ่ะ
2: เออใช่
1: ๆนะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
1: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
2: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
2: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่
2: า
0: คือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
2: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
2: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
2: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
1: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
2: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆอ่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
1: เตรียมแท่นไว้ก่อน
2: เตรียมแท่น
0: ใช
2: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่
0: าคือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
2: ับ
0: ก็ว่า
2: เอาเหรอมีรอยยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
2: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
0: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
2: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
2: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
2: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
2: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
2: เออ
1: นะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
2: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่าง

0: ที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
1: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Pass ฮะไปดูได้เลยครับ
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อามารินทีวี
4: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นหนี้อย่างมีสตินะคะและทำอย่างไรดีเมื่อหนี้ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเป็นคำสั้นๆที่เขย่าขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะทำให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหนี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชำระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทำลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบี้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชำระหนี้บ้านให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเจรจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีนะคะหรืออาจจะทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าไปทำเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ไปคืนกับหนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการมีหนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชำระหนี้นะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเครดิตนะคะทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเพื่อเราจำเป็นจะต้องกู้หนี้ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องชำระหนี้นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจขายสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเอามาใช้ในการทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่านายทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทำให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าเงินต้นซะอีกค่ะตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าๆกันคือ 30,000 บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยนายทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 72,000 บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกำหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 8,400 บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัต ตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหนี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกำหนดไม่เกิน 28% ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นำเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชำระหนี้นอกระบบให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะเมื่อชำระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชำระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะบทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชำระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชำระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชำระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะปราศจากหนี้และมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.ก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับในคราวที่แล้วเรายังพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าบทบาทหน้าที่และก็รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรในตอนแรกวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับและสำหรับวันนี้ก็เราก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.ในส่วนของศาลชำนาญพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยังคงอยู่กับเราต่อนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเราต่อนะครับก็ยังต้องขอรบกวนคุณเนตินันท์ช่วยพาเราไปรู้จักกับศาลเยาวชนและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
1: ได้เลยครับ
0: ได้นะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราจะมาพูดกันในตอนที่2นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเภทของคดีครับที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ก็ก่อนอื่นนะครับดูจากชื่อเลยคดีส

0: ศาลเยาวชนและครอบครัว
1: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับมันจะผูกกันด้วย2คำก็คือคำว่าเด็กและเยาวชนถ้าเกิดเรามองผิวเผินเราไม่ได้มาดูให้ความหมายตัวนี้เราก็จะคิดว่านายแดงหรือเด็กชายแดงเนี่ยที่ยังไม่18ปีก็เด็กหมดครับผมแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับคำว่าเด็กแล้วก็คำว่าเยาวชนเนี่ยกฎหมายได้ให้คำจำกัดความไว้นะครับเด็กก็คือผู้มีอายุมากกว่า10ปีหรือ15ปีส่วนเยาวชนก็คือผู้มีอายุมากกว่า15ปีแต่ไม่ถึง18ปีก็หลักใหญ่ใจความก็คือความรับผิดของบุคคลประเภทนี้ก็จะมีความลดหลั่นกันไปตามกฎหมายนะครับนี่คืออายุหลักๆเลยคืออายุครับผม
1: ก็คือกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการในศาลเยาวชนตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องมีการแยกว่ากลุ่มไหนเป็นเด็กกลุ่มไหนเป็นเยาวชนซึ่งในตัวกฎหมายก็มีการแยกประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้ว
0: ใช่ครับผมเพราะว่าการที่เราจำแนกอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อกี้จากที่อธิบายอ้าวแล้วถ้าเกิดอายุต่ำกว่า10ปีเขาก็
1: ถือว่ายังไงฮะ
0: เขาจะไม่ต้องรับโทษ
1: อันนี้ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญา
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ส่วนเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนเนี่ย เมื่อกระทำความผิดเนี่ยถามว่าต้องรับโทษไหมต้องแต่ถามว่าอาจจะเต็มอัตราส่วนไหมก็คงไม
1: ่
0: ครับผมกฎหมายออกแบบว่าอยู่ที่ประมาณ1ใน3ตามที่เห็นสมควรแต่ว่าสำหรับของเยาวชนนะครับก็จะประมาณกึ่งหนึ่งที่ศาลท่านจะสามารถลงได
1: ้คดีประเภทไหนบ้างครับที่มีทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำความผิดบ้างครับ
0: สำหรับเด็กไทยนะครับก็ที่เห็นได้ชัดก็คือการข้อหาเกี่ยวกับเพศเสรีภาพหลายๆคนเนี่ยคบกันคบหาดูใจกันเน
1: ี่
0: ย
1: แยกก่อนนะความผิดทางเพศนะครับใช่ไหม
0: ใช่มันจะมาคู่กัน
1: แล้วก็คู่กับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพไปในตัวด้วย
0: ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศก็คือส่วนมากที่จะเห็นชัดเจนก็คือกระทำชำเราเมื่อเรากระทำชำเราเนี่ยเมื่อเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมันก็เท่ากับไปภาคก็คือจากความปกครองของบิดามารดาด้วยดังนั้นแม้เราเห็นได้ว่าแม้เด็กหญิงสมมุตินะครับเด็กหญิงสมยอมอย่างเงี้ยจะถามว่าพ่อแม่ก็สามารถที่จะไปดำเนินการร้องทุกข์ใช่เพื่อที่จะเอาผิดกับตัวฝ่ายชายที่ไปพลาด
1: ปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่แค่ชายอย่างเดียวแล้วก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: ผม
1: เพราะตัวเรื่องของกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ความผิดประเภทอื่นนะครับก็คงจะเป็นความผิดทั่วๆไปที่เราพบได้ก็คือการลักทรัพย
1: ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
0: ์ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็ในส่วนของยาเสพติดใช่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ากับความผิดของเด็กนะครับการที่เขาจะได้รับโทษอย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าด้วยความสติปัญญาและความเยาว์วัยของเขานะครับเขาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของเราก
1: ระบวนการวิชาชีพต่างๆ
0: ใช่แล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็ออกไปก็ยังมี
1: เค
0: ย
1: ถูก
0: ข่มขู่ใช่
1: ไปทำอีก
0: บางครั้งทำด้วยความตั้งใจนะครับแต่อีกอย่างก็คือการถูกข่มขู
1: ่
0: แบบว่าถ้าไม่งั้นก็คือต้องทำต่อไปก็มีก็นับว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงมากเลยนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่มีเขาเรียกว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิมากเพียงพอในการที่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิด
1: แล้วคดีประเภทไหนที่มันดูแล้วเยอะที่สุดเลย
0: ถ้าในส่วนที่พบเจอนะครับส่วนมากเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเพศเสรีภาพต้องเข้าใจว่าเด็กเขาอยากรู้อยากลอง
1: อ
0: ันนี้ก็ยืนมาเคียงคู่กับพวกลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเมื่อไม่ได้ไปเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติอย่างเงี้ยเขาก็จะมั่วสุมกันแล้วก็ผลสุดท้ายการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอบายมุขต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องหาทรัพย์สินเงินทองตัวเนี้ยมาเพื่อเป็นการมาซื้อหาต่อไปแล้วมันก็ทำให้เกิดบ่อหลุมบ่อทำให้เขาต้องตกลงไปตรงนี้ในการที่ต้องไปทำความผิดอาญาผลสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี
1: ในกรณีที่เห็นว่าอย่างสมมติว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขามีลูกหรือว่ามีบุตรที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดอาญาอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วพอเข้าสู่ในกระบวนการ

0: กระบวนการยุติธรรมต้นทางก็คือทางพนักงานสอบสวนหรือพนักงานตำรวจเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าไอ้การกระทําหรือการปฏิบัติต่อผู้กระทําเนี่ยไม่ชอบอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะมีสิทธิ์หรือว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะร้องคัดค้านหรือว่ามีกระบวนการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ไม่ชอบได้ไหม
1: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายว่าในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนะครับจะมีกระบวนการหนึ่งที่นอกเหนือจากกระบวนการที่ผู้ใหญ่กระทำความผิดคือการตรวจสอบการจับซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยเป็นการตรวจสอบโดยที่พนักงานสอบสวนมาแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องนำผู้ต้องหามาที่ศาลที่มีเขตอำนาจนะครับแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงศาลเยาวชนก็จะตรวจสอบการจับโดยผู้พิพากษาว่าการจับนี้ชอบหรือไม่แล้วถ้าหากผู้ปกครองนะพบเห็นว่าการจับของพนักงานสอบสวนหรือชุดจับกุมนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะคัดค้านในชั้นศาลในชั้นตรวจสอบการจับได้ซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยก็จะให้ผู้ปกครองร่วมด้วยแล้วก็ยังมีทนายที่เราเรียกกันว่าที่ปรึกษากฎหมายอันนี้ก็จะมีความจำเพาะเหมือนกันเขาจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่ามีความรู้ความชำนาญในการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียงพอนี่ก็สามารถ
0: คือไม่ใช่ว่ามีแค่ใบอนุญาตว่าความอย่างเดียว
1: ใช่ต้องไปอบรมตั้งหากแล้วก็ต้องมีการสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองตัวนี้ถึงจะสามารถว่าความที่เป็นในกรณีเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย
0: เขาเรียกว่าที่ปรึกษากฎหมายไม่ได้เรียกทนายความ
1: คดีอาญาใช่ครับผมการที่จะถามเด็กที่บางครั้งได้รับมันจะเป็นคำถามที่จะกระทบต่อเขาก็จะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยครับผมก็พ่อแม่ก็จะสามารถคัดค้านแล้วก็สามารถที่จะสอบถามทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายหรือนักจิตวิทยาเนี้ยครับผมน่าจะรอบด้านประมาณนึงเหมือนกันครับผม
0: บจะมีการใช้อะไรที่สามารถที่จะให้สิทธิ์ในการที่เขาจะออกมาได้ไหมเป็นหลักประกันไหม
1: ก็ก่อนอื่นนะครับก็จากที่ว่าในวันที่ตรวจสอบการจับนะครับทางด้านผู้ปกครองนะครั บก็จะสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นได้โดยสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเป็นคดีที่อัตราโทษไม่ถึง10ปีนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันนะครับก็แค่ทำสัญญาประกันต่อศาลซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยเพราะว่าเราคิดว่าสำหรับเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ว่าจะด้วยจงใจหรือประมาทแต่ว่าบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ได้รับอิสรภาพซึ่งเขาควรที่จะออกมาเรียนตามระบบปกติอย่างเงี้ยก็เป็นการปิดกั้นแต่ว่าเราก็พยายามที่ว่าถ้าเกิดเป็นความผิดอัตราโทษไม่สูงมากก็จะสามารถที่จะไม่ต้องมีหลักประกันซึ่งผมว่าดีมากเลยนะครับที่จะทำให้เด็กไม่เข้าไปสู่ข้างในไม่เข้าไปที่สถานพินิจอย่างเงี้ยระหว่างรอฟ้องโดยไม่สมควร
0: ครับ
1: ครับผม
0: และนั่นทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะพี่ออยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคลิปละครสั้นมาให้ดูอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแล้วเกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยเห็นข่าวดังก็คือมันเป็นข่าวใหญ่มาได้สักพักแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะก็คือคลิปในวันนี้นะคะที่เราจะมานำเสนอกันนะคะชื่อตอนว่าลืมเด็กไว้ในรถตู้ค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ
4: อ้าวอ้าวอ้าวนี่คุณปูเป้ครับ
5: ครับ
4: นี่มากี่โมงแล้วครับคุณมาสายนะเนี่ย
5: รถติดมากเลยครับ
4: รถติด
5: ครับ
4: ข้ออ้าง
5: ไม่ได้ข้ออ้างครับผมรถติดจริงๆครับ
4: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
5: ต่อไปจะไม่มาสายแล้วครับ
4: สัญญาแล้วนะ
5: สัญญาครับ
4: ไปทำงานเลย
5: ครับผม
6: แม่ข่าวสารทุกวันเนี่ยรวดเร็วทันใจดีจริงๆเลย

0: เอ้าพี่เธอมีข่าวโรงเรียนดังอ่ะลืมเด็กไว้ในรถตู้อีกแล้วเนี่ย
1: เอ้าเหรอเฮ้ยตายละนี่มันโรงเรียนที่ลูกฉันเรียนนี่พี่คะหนูขอไปดูลูกหนูก่อนนะ
2: ใช่หรือเปล่า
1: ไม่รู้ล่ะฉันเป็นห่วงลูกฉันอ่ะฉันไปก่อนนะ
2: ไป
3: ขับไปดีนะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นเออประจำประจำก็ใครจะไปรู้ก็เพิ่งอ่านข่าวยังไม่จบเลยก็บอกเธอก่อนดิ
4: ผู้จัดการคะแล้วอย่างเงี้ยโรงเรียนจะรับผิดชอบยังไงคะ
5: เอ้าเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายยังไงเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็ต้องติดคุกอยู่แล้ว
0: โอ้ยจะติดหรือไม่ติดน่ะมันต้องดูที่เจตนาก่อน
4: อย่างเงี้ยโรงเรียนต้องชดใช้ให้คุ้มกับค่าเลี้ยงดูนะคะ
6: ในเคสแบบนี้ถ้ามีครูพี่เลี้ยงอยู่นะคะผลทางกฎหมายคือยังไงคะพี่ออยใครจะต้องรับผิดอะไรยังไงคะ
7: อันนี้ก็บอกได้เลยว่ามีความผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายอาญาด้วยนะคะถือว่ามีการกระทำเกิดขึ้นแล้วสงสัยว่าทำอะไรในเมื่อเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้เอาเด็กเขาไม่ได้ตรวจเด็กให้ดีไม่ได้นับเด็กก่อนที่จะปิดรถตู้อย่างเงี้ยนะคะอาญาบอกว่าการกระทำกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้น
6: ทีนี้งดเว้นคืออะไรคะ
7: งดเว้นเหมือนคือเหมือนการไม่กระทำอะค่ะไม่กระทำแล้วแต่ว่าดันมีความผิดค่ะแต่ว่าการไม่กระทำในที่นี้นะคะต้องปรากฏว่าเป็นการไม่กระทำหน้าที่ค่ะ
6: ซึ่งหน้าที่นะตรงนี้นะคะก็คือมีหน้าที่เขาก็จะขอแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ออยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหน้าที่หนึ่งหน้าที่ตามกฎหมาย
7: มี4แบบอันแรกเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
6: เช่นอะไรบ้างคะก็คืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะบุตร
7: บุตรก็เช่นกันมีหน้าที่ต้องแบบดูแลพ่อแม่เงี้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อันนี้เป็นหน้าที่ในแบบที่หนึ่ง
6: ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะอาจารย์ออยบอกว่าแม่มัวแต่จั่วไพ่ค่ะนี่เรื่องจริงค่ะแล้วก็แม่ลืมให้นมลูกแล้วก็ลูกอ่ะเสียชีวิตเพราะเนื่องจากขาด
7: นมใช่ไหมแม่แบบอ่อนกำลังเสียให้จบลูกไปก็ไม่ได้
6: ก็คือถือว่าแม่เนี่ยมีความผิดเพราะถือว่างดเว้นหน้าที่ตามกฎหมาย
7: ใช่
6: นะมีการกระทำโดยการงดเว้น
7: ภาษากฎหมายเราเรียกอย่างนี้นะคะว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นซึ่งเป็นการงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากกฎหมาย
6: ค่ะอันนี้คือหน้าที่ประการแรกหน้าที่ประการที่สองเนี่ยหน้าที่อันนั้นเกิดจากสัญญานะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเหมือนกับเราจ้างรปภ.มาเฝ้าบ้านรปภ.ก็มีหน้าที่เฝ้าบ้านปรากฏวันนั้นวันนี้คืนนี้รปภ.ดันหลับ
7: อย่างเงี้ย
6: อาจจะเหนื่อยเพลียมากอะไรนะคะ
7: ก็คือไม่ทำตามหน้าที่
6: แล้วขโมยเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่ารปภ.เนี่ยงดเว้นรปภ.ไม่ได้ทำเลยนะคะเห็นไหมคะ
7: เขาไม่ทำเขาก็บอกว่าผมไม่ทำเลยใช่ค่ะเพราะคุณไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะคุณเลยมีความผิด
6: งดเว้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างนะคะแล้วก็หน้าที่ประการที่3นะคะก็คือหน้าที่จากการที่กระทำครั้งก่อนของต้น
7: ค่ะ
6: ก็คือยังไงคะอย่างตัวอย่าง
7: ตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะเหมือนเราจูงคนตาบอดข้ามถนนแล้วเราจูงไปแค่ครึ่งนึงแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยรถเมล์ที่เรารออยู่มาเราก็ทำการ
6: ทิ้งเทไปเลย
7: ค่ะทิ้งไว้กลางทางเป็นโปเตโต้อย่างเงี้ยนะคะแล้วให้พี่คนที่เขาตาบอดข้ามต่อไปเอง
6: เดินตามวิถีชีวิตเขาไปนะคะ
7: แล้วพาเขามาทิ้งไว้กลางทางแล้วพอจะคาดหมายได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นพี่คนตาบอดก็คือถูกรถชนบาดเจ็บในขณะที่เรากลับถึงบ้านนอนสบายใจเฉยแล้ว
6: รถเมล์กลับถึงบ้านแล้วใช่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรามีความผิดนะคะเพราะถือว่าเราเนี่ยงดเว้นจากการกระทำหน้าที่ของเรามาก่อน
7: ใช่
6: เพราะว่าเรามีหน้าที่ส่งเขาไปถึงอีกฟากนึง
7: ใช
6: ่แต่เราพาเขาไปไม่ถึง
7: ครึ่งกลางๆทำแล้วทำไม่เสร็จเนี้ยนะคะเราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผิดในการที่เรางดเว้นไว้ด้วยนะคะ
6: งั้นเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้ก็คือตามละครเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่ามี
7: พี่เลี้ยง
6: ครูพี่เลี้ยงเด็กก็คือจะถือว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นหน้าที่ตามสัญญาจ้างเนาะเพราะว่าทางโรงเรียนก็ต้องจ้างทางครูพี่เลี้ยงมา
7: เออว่าจ้างคุณในอัตราอะไรทำหน้าที่อะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ตรวจเช็คเด็ก
6: ค่ะหรือว่าประมาท
7: ใช่นะคะ
6: นี่นะคะ
7: มีการกระทำเกิดขึ้นแล้วเป็นการกระทำโดยประมาทนะคะซึ่งการกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจแหละเป็นกรณีที่ไม่ได้เจตนาแหละแต่เป็น การกระทำที่ขาดความระมัดระวังหรือว่าใช้ความระมัดระวังน้อยเกินไปนะคะ
6: ซึ่งถ้าเรื่องนี้นะคะครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาประมาทนะคะแล้วมันเป็นเหตุให้เขาให้เด็กเนี่ยนะคะถึงแก่ความตายก็จะมีโทษหนักนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็บัญญัติไว้เลยค่ะว่า มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า
7: อีกสเต็ปนึง
6: ทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอาจารย์ออย
7: ค่ะและสุดท้ายนะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะอันนี้ก็มีโทษนะคะตามมาตรา390นะคะก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับด้วยนะคะ
6: ค่ะพี่ออยคะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่ารถตู้เป็นของใครถ้าสมมติว่าเป็นรถตู้ของทางโรงเรียนเองเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถตู้ที่แบบ
7: โรงเรียนจัดหามีอัตราคนขับครูพี่เลี้ยงอะไรให้เหล่านี้
6: ใช่ค่ะโรงเรียนต้องร่วมรับผิดด้วยตามกฎหมายละเมิดนะคะก็คือให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายโรงเรียนสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นกรณีที่เป็นรถรับจ้างทั่วไปนะคะคือเขารับจ้างเองนั่นแหละแล้วก็รับจ้างเด็กมาขนส่งอย่างเงี้ย
7: คือไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเลย
6: แยกส่วนไปอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนไม่ต้องร่วมรับผิด
7: ถ้าอย่างงี้ผู้ปกครองก็ต้องไปเรียกร้องเอาจาก
6: คนขับรถ
7: บริษัทรถตู้
6: กับคนดูแลเด็กๆนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะพี่ออย
7: ค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
7: พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โหดังดีจริงๆเลยนะคะ
1: วาน
0: ใช่กระดิ่งบ้านอาจารย์นี่ดังมากเลย
1: อ้าวพร้อมที่จะรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชอบทานหมากระทู้ไหมคะ
1: อะไรหมากระทู้อะไรอาจารย
0: ์หมากระทู้ก็หมูกระทะไงคะอาจารย
1: ์โอ้โหเอาก็พอชอบเหมือนกันพอได
0: ้นะพอดีวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์อะไรเป็นคำถามได้นะว่าไปกินหมูกระทะแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย์ลองฟังไหมคะ
1: อ้าวว่ามาว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์
0: อยู่ชานเมืองโอ้ที่สวยมากเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ทำเลดีด้วยทีนี้ก็มีคนนึงเนี่ยเขาไปเห็นที่ของท่านผู้ชมเขาสนใจค่ะอาจารย์เขาก็เลยมาขอเช่าแล้วก็บอกว่าจะเปิดเป็นร้านหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เห็นว่าแหมที่ก็อยู่เปล่าๆใช่ไหมคะก็เอาไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้เขาเช่าไปค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอให้เขาเช่าไปก็ไปทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือเรียบร้อยนะคะตกลงกันว่าค่าเช่าเนี่ยเดือนละหมื่นแล้วก็ชำระค่าเช่าทุกวันที่1ของเดือนนะตกลงเรียบร้อยก็โอเคหลังจากนั้นพอถึงกำหนดชำระค่าเช่าค่ะอาจารย์คะผู้เช่าเบี้ยวค่ะอาจารย
1: ์
0: ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่ะวันที่1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้ว4ก็แล้ว5ก็แล้วจนถึงวันที่5ก็ยังไม่ยอมชำระค่าเช่าค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วเรียกที่ดินคืนได้ไหมนะคะอาจารย
1: ์เอาอย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: เวลาเรามีบ้านเช่า
0: ค่ะ
1: มีที่ดินให้เช่า
0: ค่ะ
1: เป็นอนุสติเลยของท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: ต้องดูประวัติคนเช่าให้ดีพยายามดูหัวนอนปลายเท้าสักหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งมาอยู่ในที่ดินเรา
0: ค่ะ
1: มาอยู่ในบ้านเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องควรจะรู้ว่าเอ๊ะคนเช่านี่มันเป็นใคร
0: เ
1: พราะเราไม่ได้ปล่อยให้เช่า 1,000 2,000 3,000 บางที 10,000 20,000 30,000 แล้วมาอยู่แล้วกวนไปกวนมาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยบางทีทำให้เราเสียหายเป็นแสนนะอาจารย์
0: ใช่ๆค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นควรจะรู้เสียหน่อยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สักแต่ว่ามีบัตรประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ค่ะ
1: จึงต้องรู้ประวัติพอสมควรนะอันนี้ก็พอที่จะได้คิดไว้บ้างมีเรื่องมีราวอย่างน้อยที่สุดก็ได้ตามตัวตามหัวตามประวัติเขาได้บ้างและทำให้เราเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเช่าเสร็จแล้วคุณไม่จ่ายค่าเช่าเราจะไปปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้ยังไงจริงไหมอาจารย
0: ์ใช
1: ่ในทางกฎหมายเขาก็ถือว่าไอ้คนเช่าผิดสัญญา
0: อ๋อ
1: เมื่อผิดสัญญาแล้วอุ้มมันออกได้ไหม
0: ค่ะ
1: เอาปืนจี้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกกล่าวเขากรณีเนี้ยผิดมา5วัน6วันบางทีอาจจะต้องรอสัก15วัน20วันบางทีต้องเป็นเดือนเขาต้องอดทนหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เอ้าแต่รอแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสักทีนึง
0: ค่ะ
1: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวว่าคุณผิดสัญญาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เราไม่ประสงค์จะให้เจ้าเช่าต่อแล้วนะ
0: ค่ะ
1: หรือเราอยากให้เช่าต่ออะไรเนี่ยก็บอกให้เขามาจ่ายซะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่จ่ายเราก็บอกเลิกสัญญา
0: อ๋อค่ะ
1: พอบอกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบอกเลิกเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีการกำหนดจ่ายค่าเช่าเป็นเดือนๆเนี่ยต้องให้ระยะเวลาเขาเป็นเดือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้เนี่ยอย่างน้อยต้อง15วันสรุปต้องมีการบอกกล่าวร่วงหน้านะฮะต้องจัดการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีแพ่งแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไม่ออกก็มีการบังคับคดีออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อันนี้เป็นกระบวนการเรื่องจัดการกับผู้ที่เฉโกเบี้ยวต้องว่ากันตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวเขาล่วงหน้าก่อนนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถูกต้อง
0: ค่ะบอกกล่าวเขาให้ระยะเวลาเขาพอสมควรแล้วถ้าเขาไม่ชำระค่าเช่าและท่านผู้ชมถึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้นะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยหมายถึงการกระทำที่ไม่ใช่จงใจโดยเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการซึ่งผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้เหตุสุวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดการล่วงหน้าได้และเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่มีบุคคลใดป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เช่นน้ำท่วมจากพายุเข้าการเกิดโรคระบาดเช่นโควิด-19
3: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติ